0: เน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
1: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
2: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี
0: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
2: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันพันรายหมื่นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
0: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรง

0: ข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
2: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
5: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
6: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขียนทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วม นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกัลโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกัลโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิ ลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
1: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแสงหน้าภาวะน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ลีโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตัวนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปในไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้
0: ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที
1: 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
17: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
19: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้เราฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
21: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลาย ภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่ง
2: ค้
21: าไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซ
2: ึ่
21: งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับท
2: ั้
21: งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทนี่ก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว
2: ่
21: าถ้าเราสังเกตจากสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจ
2: ัง
21: หว
2: ั
21: ดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
2: ่
21: ซ
2: ึ่
21: งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
2: ค่ะ
5: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
21: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาลัยการไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจัดจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งค้าไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยการไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก
2: ็
21: จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศ ที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
20: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
21: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
20: ค่ะ
21: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับ
20: ค่ะ
21: แน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มนึงก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับถึงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลจะเข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ 200 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
20: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
21: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์นั้นท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนและก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
21: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่า มันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1เดือนเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับและคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
21: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ.2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
24: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
23: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
25: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี้อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
23: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้งสองหน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการจีเคนส์ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
3: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
1: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
11: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่น อีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราช่างเทคนิคคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ Facebook Live ด้วยคุณอัคเดชคัมภีระนะคะตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไลฟ์แล้วมั้ยคะ
1: ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ฝากคุณอัคเดชคัมภีระช่วยดูนิดนึงครับพอดีรู้สึกว่าภาพ

0: การนำเสนอน
1: ะ
0: ครับความเป็นไทยและกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในงานประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามาประชุม 12-18 ตุลาคม
1: ะ
0: นะครับก็ใช้เวลา1สัปดาห์นะครับใช้เวลา1สัปดาห์ซึ่งเราก็เตรียมพร้อมเนี่ยที่จะแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่บอกว่าเราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนา
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จะนำเสนอสิ่งต่างๆที่น่าสนใจให้ชาวต่างชาติได้เห็นนะครับให้เขามาลงทุนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในประเทศไทยในด้านต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นนะฮะ 3-4 วันเนี่ยประเทศไทยพร้อมแค่ไหนนะครับถ้าถามว่าพร้อมไหม
1: พร้อม
0: แน่นอนแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดความพร้อมในมิติต่างๆครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฮะตอนนี้ท่านนายกนะฮะก็ยังสั่งการอยู
1: ่
0: นะครับยังให้ความสำคัญอยู่แม้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่เขาก็บอกว่าคลี่คลายแต่คลี่คลายไม่หมดในชุมชนในบ้านเรือนในบ้านพักอะไรพวกนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ท่านนายกก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับประกอบเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายแล้วว่าไม่ต้องมารอรวมยอดแล้วค่อยโอนนะครับใครถ้าเกิดเอกสารเขาพร้อมหน่วยงานไหนพร้อมโอนได้เลยนะครับโอนได้เลยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยได้ยินว่าช่วงเช้าของเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโอนไปแล้ว600รายนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าให้เร่งตรวจสอบเนี่ยให้เป็นไปตามระเบียบแล้วก็เร่งโอนทันทีไม่ต้องรอรวมยอดนะฮ
1: ะ
0: ส่วนเทศกาลกินเจใกล้จะถึงแล้วฮะคุณสันพรครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น่าจะมีความกังวลในเรื่องของราคาผักไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าฝนตกน้ำท่วมด้วยนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของระคงราคาเพราะว่าอาจจะมีการปรับสูงขึ้นไหมอะไรไหมนะคะช่วงเพราะว่าช่วงเทศกาลกินเจก็ต้องกินผักกินโปรตีนเกษตรใช่ไหมคุณงดเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณทานไหมเนี่ยอาหารเจทานครับจะเริ่มวันศุกร์นี้นะฮะม
1: ื้
0: อเย็นล้างท้องนะครับแล้วก็จะยาวไปประมาณสัก9วันประมาณสัก9วันน
1: ะฮะ
0: ถือศีลกินเจนะครับก็อาหารเจปกติเนี่ยก็จะแพงกว่าอาหารทั่วไปอยู่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยผักก็น่าจะแพงขึ้นแพงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าผักเนี่ยก็โดนน้ำท่วมผลผลิตก็ออกน้อยกว่าตามที่กำหนดเอาไว
1: ้
0: นะครับประกอบกับการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยน้ำท่วมก็ขนส่งมาลำบาก
1: นะคร ับ
0: ทำให้ผักปีนี้เนี่ยในช่วงเทศกาลกินเจแพงขึ้นอย่างแน่นอนแพงขึ้นอย่างแน่นอนอ
1: ัน
0: นี้ต้องทำใจนะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ต้องปรับตัว
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปรับตัวนะฮ
1: ะ
0: แล
1: ้
0: วก็เรื่องของโอแก้มลิงนะฮะแก้มลิงเนี่ยที่มันที่ฟังดูแล้วเนี่ยคือแก้มลิงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวทางในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ให้ที่ทรงมีพระราชดำริแล้วก็ทรงมีพระราชปณิธานเนี่ยที่จะให้มีพื้นที่เนี่ยบึงรับน้ำหรือพื้นที่หน่วงน้ำนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลาน้ำท่วมน้ำจะได้ท่วมไม่หนักนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวกันออกมาก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการชะลอหรือว่ามีการทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยมันไม่ผ่านเรื่องของบึงรับน้ำนะครับมี5บึงเนี่ยแล้วก็ผ่านสัก2บึงนะครับพอผ่าน2บึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่อีกนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมไม่ดำเนินการตรงนี
1: ้
0: ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้เหตุผลบอกว่าถ้าเกิดการใช้วิธีการเวรคืนแล้วก็ทำเป็นพื้นที่หน่วงน้ำพื้นที่รับน้ำเนี่ยจะใช้ต้นทุนเนี่ยที่ค่อนข้างสูงก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีก็คือการใช้ท่อหรือว่าอุโมงค์ยักษ์อะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันจะประหยัดเงินได้มากกว่านะครับเหตุผลก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็มันก็มีปัญหาอีกก็มีคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีก็ออกมาบอกว่ามันมีในสมัยหนึ่งเนี่ยที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้ว่ามีที่ปรึกษาเนี่ยเป็นทางด้านของคนที่เขาอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อว่าเสนาเดเวลลอปเมนต
1: ์
0: นะครับที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยอยู่ในคณะที่ปรึกษาของท่านชัดชาติด้วยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่นะฮะในการที่ไม่ทำบึงรับน้ำและอาจจะทำให้เอื้อประโยชน์เนี่ยไปยังบริษัทแห่งนี
1: ้
0: นะฮะอันนี้เป็นข้อกล่าวหา
1: ะ
0: นะครับผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาชี้แจงก็บอกว่ามันไม่ใช่ก็อย่างที่ผมบอกว่าต้นทุนในการที่จะเวรคืนเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคามันสูงขึ้นราคามันสูงขึ้น การที่จะใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทนการทำบึงรับน้ำเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนที่ประหยัดมากกว่าอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของทางด้านฝั่งกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันฮะไปดูเรื่องของการเป็นเจ้าภาพของไทยกับการประชุมระดับโลกบ้างครับ IMF World Bank 2026ฮะ
1: คุณ

0: ดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็เปิดเผยความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์นี้นะฮะ12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฮะคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนอนุรักษ์วัฒนธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้ครับมีแนวคิดนะฮะอยู่ภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็น4ด้าน1การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยืดหยุ่น2โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้ว3การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสุดท้ายฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับผู้สูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งการประชุมในครั้งนี้ฮะไม่ธรรมดาคือนอกจากจะเป็นการประชุมผู้ว่าการการเงินระหว่างประเทศแล้วก็เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจแล้วเราก็มีการนำเสนอนะครับมีไทยพาวิเลียนเสนอพัฒนาการของไทยเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศขณะเดียวกันภาคเอกชนและประชาสังคมก็จะร่วมจัดกิจกรรมเวทีเสวนาคู่ขนานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศแล้วก็มีการนำซอฟต์พาวเวอร์นะฮะแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยมาสอดแทรกในกิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรมอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อสะท้อนความหลากหลายของภูมิปัญญาของไทยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ฮะเป็นโอกาสสำคัญของคนไทยทุกภาคส่วนที่สามารถมีส่วนร่วมและรับประโยชน์ร่วมกันยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกพร้อมการเป็นประธานอาเซียนในปี2571นะฮะพูดง่ายๆเวทีนี้นอกจากเราจะใช้เวทีในการประชุมให้ศักยภาพให้เราให้ต่างชาติเนี่ยเห็นศักยภาพความพร้อมของไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มีขายของด้วยนะฮะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวและอะไรต่างๆเนี่ยในงานนะครับสอดแทรกกันเข้าไปฮะ
1: ค่ะพ่วงไปด้วยนะนะคะนอกเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะทางกรมอุตุเองก็มีการออกประกาศออกมาว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนาะช่วง 9-13 ตุลาคมทีนี้เนี่ยก็เป็นกังวลการว่าฝนตกนี่จะมีผลกระทบอะไรต่อการประชุมในครั้งนี้หรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านคุณเอกนิติทันประภาสเองนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านั้นเนี่ยนะคะโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ขอยืนยันว่าแล้วก็ให้ความมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการร่วมมือกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะที่จะเตรียมแผนรองรับไว้ในทุกๆด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแล้วก็การกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักหรือว่ามีอะไรที่จะเป็นผลกระทบในการประชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะก็ถือว่าอาศัยห่วงนี้เนี่ยคุยในเรื่องอื่นๆด้วยในเรื่องของภูมิอากาศนะผลกระทบต่างๆที่มันจะน่าจะเกี่ยวพันกันไปหมดแหละนะเศรษฐกิจอากาศนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่ดีภูมิอากาศไม่ดีผลกระทบมีเหตุภัยพิบัติต่างๆมันก็จะกระทบกันไปหมด
0: ครับ คือฟ้าฝนเนี่ยเราสั่งไม่ได้แต่ว่าเราสามารถคาดการณ์แล้วก็รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่ายุคสมัยนี้นี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่เราจะต้องรอลมรอฟ้ารออากาศพระพิรุณจะลงมาเมื่อไหร่นะฮะจะมารอน้ำท่วมแล้วก็แจกของอย่างนี้ต่อไปมันทำไม่ได้ฮะ
1: ค
0: ือเรามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะมีดาวเทียมกรมอุตุแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าฝนจะตกหนักในช่วงไหนเรามีหน่วยงานน้ำที่รวมศูนย์แล้วที่เรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่เราบอกเราบูรณาการร่วมมือกันของหน่วยงานน้ำทั้งหมดนะครับก็ได้รวมศูนย์กันแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อมูลน้ำ ำในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรและจะบริหารจัดการน้ำกันอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดในแต่ละพื้นที่ผู้บัญชาการสูงสุดซิงเกิลคอมมานด์ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพก็คือผู้ว่าชัชชาติจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็คือผู้ว่าในแต่ละจังหวัดที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้เองครับก็คือการสั่งการที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเฉียบขาดเฉียบไวและรู้ทันในพื้นที
1: ่
0: นะฮะคำถามคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เพิ่งเกิดมหาอุทกภัยไปไม่นานมานี้นะครับคือการคาดการเนี่ยของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำที่อาจจะมีการคาดการเนี่ยต่ำกว่าที่ประเมินกันไว
1: ้
0: นะครับสิ่งที่เหนือการคาดหมายก็คือเกิดขึ้นก็คือว่าฝนตกฝนแช่อยู่ประมาณ3วันทำให้น้ำในบางพื้นที่เนี่ยระบายน้ำไม่ทันคลองแต่ละคลองเนี่ยมันก็พร่องน้ำไม่ทันตรงนี้เองนะฮะคือการบริหารจัดการน้ำที่อาจจะเกิดความคาดไม่ถึงในพื้นที่นะฮะก็มีคนมาร้องเรียนเหมือนกันคุณศรีสุวรรณจันยาบอกให้ปลดผู้ว่าชัชชาตินะครับทางสภากทม.เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่ว
1: ม
0: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วคุณสันพอแล้วก็ท่านผู้ฟังนะฮะเพราะว่าบ้านเรือนที่เสียหายเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร
1: ่
0: เจอน้ำท่วมเนี่ยไป1สัปดาห์นะครับเงินเยียวยาเนี่ยก็กำลังจะไปถึงแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะพอเยียวยากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือไม
1: ่
0: เพราะบางคนเนี่ยรถจมน้ำไปนะครับค่าซ่อมสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บ้านเรือนเสียหายเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยมันก็อาจจะบางบ้านบางเรือนเนี่ยมันก็จะมากกว่าเงินเยียวยาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจแต่ก็ยังโชคดีที่มันไม่เกิดในช่วงของการประชุม IMF นะฮะส่วนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมด้านแพทย์แล้วก็สาธารณสุขรองรับการประชุมระดับโลกนี้นะฮะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026เฝ้าระวังโรคติดต่อจากต่างประเทศและความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็น้ำสุขาภิบาลสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศนะฮะส่วนฝนระลอกใหม่ฮะทางท่านนายกรัฐมนตรีฮะสั่งเข้มฮะรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะฮะเร่งช่วยพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมเตือนเร็วช่วยเร็วสื่อสารตรงการบริหารน้ำไร้รอยต่อแล้วก็สั่งปอพอธนาคารออมสินเร่งรัดเงินเยียวยาครับ
1: ค่ะก็จะเยียวยากันให้เร็วนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของผักที่เราได้นำเสนอไปก่อนที่ช่วงต้นรายการนะคะทางกรมการค้าภายในเองก็ออกมาช่วยดูแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็เห็นว่าพบว่าผักหลายรายการน่าจะมีการปรับตัวลงนะคะปรับลดราคาลงบ้างนะคะซึ่งทางด้านท่านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านบอกว่าทางกรมการค้าภายในก็เร่งประสานแหล่งผลิตผักที่ยังมีผลผลิตแล้วก็สามารถจะส่งได้ในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะคะอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงจังหวัดลพบุรีแล้วก็นครราชสีมาค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดแล้วก็ทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็จากการติดตามเนี่ยนะคะราคาขายส่งผักณตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยล่าสุดพบว่าราคาผักหลายรายการก็เริ่มที่จะปรับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนตามปริมาณผลผลิตที่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลีเขียวเนี่ยเห็นว่าลดจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมนะคะผักบุ้งจีน100บาทเหลือ80บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ45บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ต้นหอมเนี่ยจาก150บาทเหลือ130บาทต่อกิโลกรัมก็เห็นได้ว่าการที่เพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนเนี่ยก็เลยทำให้ราคาต่างๆเนี่ยผ่อนคลายลงปรับลดราคาลงนะคะแล้วก็กรมการค้าภายในก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเข้าไปได้นะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าให้ประชาชนเนี่ยนะคะตรวจสอบป้ายแสดงราคาแล้วก็น้ำหนักสินค้าให้ชัดเจนก่อนซื้อเผื่อว่าบางทีทางกรมการค้าภายในบอกว่าสินค้าประเภทนี้ผักประเภทนี้ปรับลงแล้วแต่ทำไมบางร้านยังสูงอยู่อันนี้ก็แจ้งไปได้นะ
0: ผมก็จะบอกให้ก็บอกต้นทุนมาแพงไง
1: มาหลายทอดใช่ไหมคุณ
0: มา10บาทให้เขาขาย10บาทหรือ
1: คือ
0: ยังไงอ่ะผู้บริโภคก็ต้องซื้อแหละสมมติคุณจะกินผักคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวัน2วันเนี่ยนะว
1: ่
0: าเมื่อวานเนี่ยแหละนะฮะมีคนไปทานโจ๊กร้านนึงแถวๆเนี่ยแหละปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่มีหัวหอมโรยมาเลย
1: เขาบอกว่าผักแพงอ่ะหัวหอมต้นหอมผักชีแพง
0: ต้นหอมแพงต้นหอมแพงไม่พอไม่มีจะขายด้วยไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ขายด
1: ้
0: วยมันขาดตลาดมันขาดตลาดแล้วก็มันก็ไม่คุ้มไงพวกผักชีต้นหอมเนี่ยถ้าจะเอามาโรยแล้วก็ปรากฏว่ามันแพงปรากฏว่ามันแพงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มราคากับที่เขาจะมาจำหน่ายนะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องปรับตัวแหละ สมมติคุณจะทานเจปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องมีทางเลือกอื่นนอกจากผักผลไม้อะไร
1: โปรตีนเกษตร
0: ผลไม้โปรตีนเกษตรหรือว่าอาหารแปรรูปเนี่ยไปก่อน
1: ค่ะ
0: นะก็คือต้องปรับตัวเนี่ยไปตามสภาวะการ
1: ค่ะ
0: นะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะเพิ่มเติมนะฮะน้ำลดแล้วแต่ความทุกข์ของประชาชนยังอยู่นะฮ
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วความทุกข์มันจะหมดไปเพราะว่ามันยังจะมีเรื่องของรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็เงินอะไรต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่มันพังเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนในการที่เขาจะต้องซ่อมแซมซ่อมรถคันนึงเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะรถจมน้ำเนี่ยประกอบกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มันพังที่มันมีปัญหานะครับสคบฮะโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพอิสระภักดีฮะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่าสคบมีเรื่องที่จะประกาศก็บอกว่าได้ขอความร่วมมือแล้วกับภาครัฐภาคเอกชนขณะนี้ได้รับความร่วมมือในการเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่นะครับดังนี้ฮะสมาคมอู่กลางประกันภัยให้บริการประเมินราคาฟรีลดค่าอะไหล่แท้ค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20นะฮะซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้8649คันขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสนับสนุนรถยกนะฮะขนย้ายพาหนะถ้าท่านต้องการรถยกนะครับติดต่อสายด่วน1197นะฮะรถจมน้ำแล้วรถมันไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องการให้ยกไปอู่โทรไป1197นะครับส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็ยังมอบส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงตรวจสภาพรถฟรียกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกตามเงื่อนไขด้านเงินและประกันภัยธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ส่วนคปภ.เร่งรัดการเคลมประกันภัยโดยผู้ประสบปัญหาเนี่ยติดต่อได้ที่สายด่วน1186ฮะเคร
1: ื่
0: องใช้ไฟฟ้าสคบ.ก็กำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมนะฮะโดยกรณีเหตุสุดวิสัยซ่อมแซมใหญ่ให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าอันนี้น่าจะเป็นคอนโดแล้วก็หอพักนะฮ
1: ะ
0: ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ทำหน้าที่นะครับขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนนะโฮมโปรให้สิทธิ์ซ่อมฟรีตรวจระบบไฟนะฮะซัมซุงลดค่าอะไรร้อยละ50โ
1: อ้
0: ด
1: ี
0: จ
1: ั
0: ง
1: 50% แล้วนะ
0: คิวช่างคิวช่างอันนี้เป็นแอปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แอปคิวช่างเตรียมลงพื้นที่ตรวจบ้านฟรีรวมถ
1: ึ
0: งโปรโมชั่นจากไทยวัสดุ Power byRealme และ Oppo ฮ
1: ะ
0: ร้องเรียนเรื่องตั๋วเดินทางสคบเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วเดินทางที่พักก็หารือกับสำนักงานการบินพลเรือนและการบินไทยเพื่อดูแลผู้โดยสารที่รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างนะคร
1: ับ
0: หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อสายด่วนสคบฮะ1166หรือแอปพลิเคชัน OECOCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศฮะ
1: ค่ะสคบ1166นะคะแต่คาดว่าในเรื่องของสัมภาระตกค้างน่าจะทยอยได้คืนกันบ้างแล้วนะ
0: น่าจะได้คืนแล้วนะฮะการบินไทยถ้าเกิดไม่ได้คืนนี่นานเกินไปแล้วนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่น่าจะไม่มีอะไร
0: เปลี่ยนดีๆไปแล้วด้วยนะฮะ
1: อะไรนะคะ
0: คุณชายดีๆเปลี่ยนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ไม่ได้ด้วยเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคุณ
0: ด้วยเหตุนี้แหละครับ
1: ด้วยเหตุนี้เลยเหรอ
0: ด้วยเหตุนี้แหละครับคือจริงๆอ่ะท่านจะพ้นวาระเนี่ยต้นปีหน้า
1: เจ็ดศูนย์
0: นะฮะแต่ว่าทางบอร์ดโดยคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยก
1: ็
0: ปรับเปลี่ยนไปซะก่อนนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องของสัมภาระเนี่ยที่มันตกค้างแล้วก็เกิดความล่าช้าเนี่ยมันคือการบริหารงานที่ไม่ฉับไวนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มันนำไปสู่เรื่องของชาวโลกเขาก็มองว่าโอ้สายการบินไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้มันมีคำว่าไทยไงฮะไทยแอร์เวย์เนี่ยมันเป็นสายการบินระดับชาติระดับโลกแล้วก็มันเป็นสายการบินที่เป็นเชิดหน้าชูตาของไทยแม้จะไปอยู่ในแม้จะแปรรูปแล้วเนี่ยแต่มันก็หนีไม่พ้นว
1: ่
0: ามันคือไทยแอร์เวย
1: ์
0: ตรงนี้เขาก็มีการเปลี่ยนดีๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ไปดูทางด้านการยื่นคำร้องถอดถอนผู้ว่าชัชชาติกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านประธานสภากรุงเทพมหานครคุณภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะที่ทางด้านคุณศรีสุวรรณจรรยาได้ยื่นคำร้องถึงสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้ทางสภากทมเนี่ยมีมติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติให้ทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นพ้นจากตำแหน่งนะคะซึ่งท่านประธานสภากรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารคำร้องดังกล่าวนั้นอยู่ที่สำนักงานเลขานุการสภากทมค่ะโดยอยู่ระหว่างการให้ทางฝ่ายกฎหมายนั้นดำเนินการตรวจดูข้อบังคับกับข้อกฎหมายนั้นว่ามีข้อใดเกี่ยวข้องกันบ้างตามข้อบังคับของสภากทมนะคะก่อนจะเสนอไปยังประธานสภากทมอีกครั้งนึงซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทางผู้ร้องต้องการให้ทางสภากทมนั้นยื่นถอดถอนผู้ว่าราชการกทมซึ่งสภาทางสภาเองไม่ได้มีอำนาจดำเนินการถอดถอนผู้ว่านะคะที่มาจากการเลือกตั้งแต่หากจะเทียบเคียงกับกรณีการถอดถอนสมาชิกสภากทมหรือว่าสกนั้นเนี่ยจะสามารถใช้เสียงของสกจำนวนกึ่งหนึ่งหรือ2ใน3เพื่อยื่นยติขอถอดถอนแล้วส่งต่อให้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะท่านประธานสภากทมย้ำนะคะว่าอำนาจหน้าที่ของสภากทมเนี่ยที่สามารถทำได้ก็คือการตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคาดว่าคณะกรรมการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นสัดส่วนของพรรคประชาชนจะตรวจสอบข้อมูลของเรื่องนี้ต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสกท่านใดที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้วก็จากที่ดูท่าทีของทางด้านสกนั้นขณะนี้ก็คาดว่ายังไม่มีความคิดเห็นว่าควรจะถอดถอนผู้ว่าชัชชาตินะคะแล้วก็รวมถึงสภากรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวก็ต้องดูในเรื่องคำร้องล่ะค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนเนาะให้ทางกฎหมายทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านกฎหมายเขาไปดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนยังไงบ้าง
0: คือการปลดผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยครั้งล่าสุดนะฮะเคยมีนะฮะสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรปี2559
1: เอา10ปีที่แล้ว
0: คสช.ใช้คำสั่งมาตรา44ตอนนั้นมีมาตรา44
1: ค่ะ
0: นะครับคือ absolute power ปลดให้พ้นจากผู้ว่ากรุงเทพนะครับแล้วก็ให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าขณะนั้นขึ้นเป็นผู้ว่าคนใหม
1: ่
0: ในจนกระทั่งเลือกตั้งใหม่ปี65แล้วเป็นคุณชัชชาติน ะฮะคือการปลดผู้ว่ากรุงเทพในสมัยหนึ่งเนี่ยใช้มาตรา44ของคสช.ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะไม่มีมาตรา44ไม่มีคสช.นะก็ต้องเป็นกระบวนการในทางกฎหมายต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของบึงรับน้ำแก้มลิงน
1: ะ
0: บึงรับน้ำแก้มลิงที่คูบอนบางชันคือกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยคือมีการเจริญของพื้นที่สร้างหมู่บ้านกันเยอะพอสร้างหมู่บ้านกันเยอะเนี่ยพื้นที่ที่มันเคยเป็นพื้นที่หน่วงน้ำชะลอน้ำรับน้ำเนี่ยมันเริ่มหายไปนะฮะแล้วก็น้ำก็มาเร็วมาแรงทำให้บางพื้นที่เนี่ยมันเกิดน้ำท่วมนะครับคำถามอยู่ที่ว่าอ้าวแล้วเรื่องของแก้มลิงบึงรับน้ำเนี่ยที่มันเคยมีโครงการมาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังน้ำท่วมปี54เนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมบางโครงการเนี่ยมันถูกยกเลิกเอ๊ะแล้วทำไมโครงการนึงมันหายไปมันไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่นะครับประเด็นนี้ฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยชี้แจงข้อวิจารณ์เรื่องของโครงการบึงคูบอนและบึงบางชันนะครับย้ำว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการศึกษาของกทม.ถึงแนวคิดแก้มลิงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงอันนี้ยืนยันว่าการพิจารณาโครงการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำ ความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญบอกว่าหลังจากน้ำท่วม54สำนักบริหารจัดการน้ำเนี่ยได้ศึกษาแนวทางในการจัดทำบึงน้ำทั้ง6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ภายหลังกระบวนการรับฟังความคิดเห็นส่วนบึงคูบอนและบึงบางชันที่เป็น2โครงการมีการพิจารณาต่อเนื่องแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าการดำเนินโครงการมีวงเงินลงทุนสูงจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่อาจเพิ่มประสิทธิภาพและการระบายน้ำในต้นทุนที่เหมาะสมกว่านะครับก็ได้เห็นแล้วครับว่าการเวรคืนเนี่ยนะกับการที่จะไปปรับปรุงคลองและก็ระบบระบายน้ำเนี่ยการปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำใช้ต้นทุนที่ถูกกว่านะครับถ้าทำแก้มลิงจะต้องใช้เงิน 11,000 ล้านบาทขณะถ้าไปปรับปรุงคลองและก็ระบบระบายน้ำจะใช้เงินเพียง 6,700 ล้านบาทกทม.ก็เลยเลือกอันหลังเพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่น้อยกว่านะครับส่วนประเด็นที่มีการเชื่อมโยงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ท่านบอกว่าในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท Quality House จำกัดมหาชนนี่ชื่อเลยซึ่งเป็นบริษัทที่เคยยื่นคัดค้านโครงการบริเวณพื้นที่เพิ่มสินนะครับตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดแต่ยังไงก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอำนาจหน้าที่ของกทม.และการยกเลิกโครงการเกิดในสมัยผู้ว่ากทม.ก่อนหน้านี
1: ้
0: ขณะที่ตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.ในช่วงดังกล่าวนะครับขอยืนยันการพิจารณาในปัจจุบันเป็นไปตามข้อมูลและหลักเกณฑ์ทางวิชาการฮะส่วนการบริหารจัดการน้ำผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าแก้มลิงมีประสิทธิภาพต้องมีพื้นที่รองรับน้ำระบบรับน้ำเข้าและระบบรับน้ำออกที่เหมาะสมบึงคูบอนและบึงบางชันมีความจุประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำฝนตกสู่กรุงเทพมีปริมาณมากและกระจายตัวในพื้นที่ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องพิจารณาระบบระบายน้ำทั้งระบบไม่ใช่พื้นที่กักเก็บน้ำแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นการชี้แจงของผู้ว่าชัดชาติฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สินบน
7: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
7: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นน่ะเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในห่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ฮะกระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเราเคยเป็นเจ้าภาพไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2534ตอนที่เราเปิดศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกนะคะการที่ไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพ Annual Meeting อีกครั้งนะคะในรอบกว่า30ปีก็ถือเป็นวาระที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยมากนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยจะได้จัดการประชุมระดับโลกที่หลายๆคนบอกว่ามันคือโอลิมปิกของด้านการเงินเลยนะคะจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการเงินแล้วก็นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีนะคะของไทยซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยต้องขอเรียนว่าทางกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องนะคะผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาตินะคะเพื่อเตรียมการจัดการประชุมซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศ
1: ร
2: ีหศักดิ์เป็นรองประธานนะคะก็จะมีผู้แทนนะคะจากหลายๆกรมในกระทรวงนะคะที่ทำงานอยู่ในคณะอนุกรรมการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารัตถะในเรื่องพิธีการต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่จะมากันมากมายนะคะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกสื่อจากต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงการประชุมเองเราก็ได้ส่งข้าราชการกระทรวงนะคะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือที่เรียกว่า liaison officer นะคะเพื่อดูแลและก็อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็จะใช้โอกาสนี้นะคะขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยนะคะโดยในห้วง annual meetings เนี่ยกระทรวงก็ได้ร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศจัดกิจกรรมคู่ขนาน6กิจกรรมด้วยกันเพื่อเป็นเวทีนำเสนอแล้วก็พูดคุยในประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวสั้นๆก็คือเราเองก็ทำทั้งในเรื่องสารถะพิธีการแล้วก็เรื่องของสื่อค่ะ
1: ครับเวทีระหว่างประเทศอย่าง IMF World Bank Group Annual Meeting มีความสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศยังไงครับในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนในทุกวันนี้ฮะ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะ IMF กับ World Bank เนี่ยก่อตั้งขึ้นจากระบบ Bretton Woods นะคะซึ่ง ออกแบบโดยประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่เมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบริบททางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินรวมถึงความท้าทายที่โลกเผชิญตอนนั้นเนี่ยมันต่างกับตอนนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นระบบกติกาที่วางเอาไว้ในอดีตเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะวันนี้เราต้องปรับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นการในบริบทที่วันนี้โลกเรากำลังเผชิญความผันผวนแล้วก็ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยการประชุม Annual Meeting ก็เลยยิ่งมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะมาหารือกันนะคะว่าระบบเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะปรับตัวไปในทิศทางไหนประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อสร้างระบบใหม่ปรับปรุงระบบและการอยากถือว่าสร้างปรับปรุงระบบให้มันเปิดกว้างเป็นธรรมแล้วก็เอื้อให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถเ ติบโตไปด้วยกันได้นะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ยังคงให้ความสำคัญกับระบบพหุภาคีนะคะที่มีกติกาเป็นพื้นฐานหรือที่เราเรียกว่า rule based multilateralism นะคะแต่ว่าโดยเฉพาะในฐานะประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางอย่างไทยเนี่ยตัวไทยเองก็จะได้รับประโยชน์จากระบบที่มันมีกติกาชัดเจนแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทุกประเทศได้มีส่วนร่วมนะคะก็เลยมองว่าโอเคการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เราก็มีส่วนในการกำหนดอเจนดาบางส่วนนะคะหรือว่าจากกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยจะทำให้ไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆเหล่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนะคะระหว่างประเทศต่างๆทั้งประเทศกำลังพัฒนาอย่างพวกเรากับประเทศพัฒนาแล้วนะคะก็เราอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่ที่เสียงแล้วก็มุมมองของทุกประเทศเนี่ยได้รับการรับฟังอย่างทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นการจัดอเจนดาการจัดกิจกรรมคู่ขนานต่างๆเราก็จะให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของทุกฝ่ายค่ะก็สรุปสั้นๆว่าไทยเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น trusted connector นะคะเป็นสะพานเชื่อมความแตกต่างสำหรับทุกภาคส่วนค่ะ
1: ครับกระทรวงการต่างประเทศประสงค์จะใช้โอกาสการประชุมในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนวาระความร่วมมือระหว่างประเทศหรือการทูตเศรษฐกิจของไทยยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกนะคะเรื่องแรกที่เห็นชัดที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้มันมีกรอบนึงที่ชื่อว่ากรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนานะคะหรือ Financing for Development ภายใต้ UN นะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เราคิดว่าสำคัญมากเนื่องจากว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศเนี่ยคือเพื่อที่จะพัฒนาเพื่อที่จะลงทุนในการพัฒนาเขายังมีข้อจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างที่ใจอยากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าการพัฒนาแล้วเขาจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมามันก็จะมีเรื่องของการบริหารภาระหนี้สาธารณะด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการพัฒนาแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยยังต้องเผชิญตอนนี้อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลซึ่งล้วนแล้วจะเป็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาทั้งนั้นนะคะก็ในการประชุมช่วงการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการประชุมอันนึงที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะภายใต้กรอบ UN ที่ชื่อว่า Borrowers Platform นะคะก็คือจะเป็นเวทีที่ประเทศผู้กู้ยืมเงินต่างๆเนี่ยจะได้มานั่งหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศที่มันครอบคลุมและเป็นธรรมนะคะก็เลยคิดว่าเป็น2วาระเนี่ยที่ทางสหประชาชาติให้ความสำคัญแล้วเราก็คิดว่าค่อนข้างสอดคล้องกับประเด็นความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาค่ะก็ในโอกาสนี้เนี่ยอย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่เนาะกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเนี่ยเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องแรกเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมร่วมกับทาง FCAP นะคะแล้วก็ FAO นะคะแล้วก็จะมีเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพนะคะที่ทางกระทรวงร่วมจัดกับ OECD แล้วก็ Blue Dot Network นะคะมีเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะก็เราก็เลยมองว่านี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะก็ไม่มันแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ครับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะนำผลลัพธ์ในการประชุมในครั้งนี้มาต่อยอดสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทยยังไงในอนาคตฮะ
2: อ๋อแน่นอนเลยค่ะคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือการประชุมเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยความร่วมมือที่เกิดขึ้นหรือว่าอยู่ในที่ได้คุยกันในห้องประชุมมันจะต้องไม่จบตามการประชุมนะคะก็เราก็คิดว่าเราจะสามารถที่จะนำผลลัพธ์แล้วก็แนวคิดที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยไปต่อยอดได้อีกหลายๆกรอบในเวทีระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยถ้าเรากำลังมองข้ามช็อตไปแล้วนะคะไปถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ซึ่งเราก็จะนำหนัก จากแนวคิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง 3R นะคะได้แก่เรื่อง regionalism resilience แล้วก็ relevancy นะคะมาสร้างให้อาเซียนเนี่ยเป็นภูมิชาติที่มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถอาเซียนสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของระบบพหุภาคีเนี่ยซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายนะคะการประชุมครั้งนี้จะมีผลลัพธ์การประชุม1อันก็คือบางกอกแดร์ล็อกโน้ตนะคะที่จะรวบรวมแนวคิดของไทย เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวค่ะซึ่งจะเป็นเอกสารที่ไทยทำขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเราเนี่ยจะนำสิ่งที่ได้จากการประชุมตรงนี้ไปต่อยอดในการเป็นประธานอาเซียนของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของดิจิทัลไฟแนนซ์นะคะที่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สามารถต่อยอดในกรอบอาเซียนได้ด้วยค่ะเพื่อทำให้ประชาชนในอาเซียนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิตอลได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเข้าถึงที่มันปลอดภัยและน่าเชื่อถือห่างจากออนไลน์สแกมนะคะซึ่งไทยเองก็มีบทบาทที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมระหว่างประเทศยังไงบ้างครับท่านฮะ
2: ค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแค่การได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ annual meetingครั้งนี้เนี่ยจาก191ประเทศเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมระหว่างประเทศที่มีกับต่อศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของไทยแล้วนะคะก็ตลอด1สัปดาห์ของการประชุมเนี่ยสายตาของประชาคมเศรษฐกิจและการเงินโลกทั้งหมดเนี่ยก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศเนี่ยเห็นศักยภาพของไทยในมิตินี้นะคะไม่ใช่แค่จุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะมีแนวคิดที่แล้วก็มีบทบาทในประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาระดับโลกค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีผู้กำหนดนโยบายมีองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าภาคธุรกิจด้านการเงินการคลังใหญ่ๆเนี่ยมากกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกมารวมตัวที่กรุงเทพเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดเครือข่ายนะคะมีการเชิญคนเหล่านี้ไปพบปะกับภาคเอกชนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดเครือข่ายความร่วมมือแล้วก็เกิดโอกาสสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆแน่นอนค่ะที่จะต่อยอดได้หลักการประชุมค่ะก็ความสำคัญมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่า1สัปดาห์นี้เราจะจัดการประชุมได้ดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าหลังจาก1สัปดาห์นี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่ต่อยอดอะไรไปได้ที่จะเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะ
1: ครับครับนี่คือบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นในสังคมฮะเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงที่จังหวัดกาญจนบุรีตกเป็นข่าวเนี่ยมีคนไปออกในรายการโหนกระแสบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะมีการติดลูกกรงในพื้นที
3: ่
1: นะฮะคือดูตั้งแต่หน้าศูนย์เลยเนี่ยก็จะมีลูกกรงแล้วก็มีลวดหนามหีบเพลงอยู่ที่บริเวณบนรั้วนะฮะคือมองข้างนอกเนี่ยโอ้โห
3: มันไม่น่าใช่นะ
1: มันไม่เหมือนสถานพักฟื้นมันเหมือนคุกก็คือว่ามันมีลูกกรงแล้วก็มันมีลวดหนามผีเพลงอยู่บนบริเวณกำแพงพอเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยในเตียงที่เตียงเนี่ยก็มีผู้ป่วยนอนอยู่ประกอบกับมีลูกกรงครอบเตียงอีกทีนึงนะฮะคุณเคยเห็นมุ้งที่เอาไว้ครอบเด็กบนเตียงไหม
3: เคยเห็น
1: อารมณ์แบบนั้
3: น
1: แต่ว่าไม่ใช่มุ้ง
3: อ
1: ันนี้เป็นกรงเหล็กครอบบนเตียงอีกทีนึงนะครับส่วนอีกพื้นที่ก็จะมีพื้นที่ปกติก็
3: ม
1: ีแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลูกกรงใหญ่ๆเนี
3: ่
1: ยแล้วก็มีที่นอนอยู่ข้างในก็จะมีนะครับคือพอไปเห็นภาพเนี่ยคนก็สลดหดหูใจบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานหร
3: อ
1: สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ลูกก็ส่งแม่ไปนะครับเพราะว่าบอกว่าแม่เนี่ยป่วยเป็นจิตเวชแล้วก็ถูกจับขังกรงนะครับไปร้องนะครับในรายการโหนกระแสไปร้องออกช่อง3นะฮะปรากฏว่าเรื่องก็ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับบอก กรมสุขภาพจิตนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบความผิดหลายประการบอกว่าศูนย์แห่งนี้มีผู้ป่วยเกือบ100รายร้อยละ90นะฮะ100คนมี90คนเป็นผู้ป่วยจิตเวช อายุ18ถึง59ปีก็มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เนี่ยดำเนินการตามกฎหมายแสดงว่าสบส.คือหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนะฮะอธิบดีกรมสบส.ก็คือนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรก็บอกว่าศูนย์แห่งนี้ขออนุญาตถูกต้องนะครับเจ้าของเป็นอดีตพยาบาลทหารอากาศที่ลาออกไปแล้วไปอยู่ภาคเอกชนแต่ขออนุญาตเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงข้อเท็จจริงคนที่อยู่ในศูนย์ร้อยละ90เป็นผู้ป่วยจิตเวชต้องอยู่ในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะอีกทั้งทำเกินใบอนุญาตโดยอนุญาต50เตียงแต่ปรากฏสำรวจจริงๆแล้ว129เตียงใช้พื้นที่ 4,300 ตารางเมตรจากที่อนุญาต 1,600 ตารางเมตรพบการดำเนินการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ร.บ.สถานพยาบาลรวมถึงประเด็นกักขังหน่วงเหนียวดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาตกรมสบส.อยู่ระหว่างการจัดทำยกเลิกใบอนุญาตนะครับทางผู้ประกอบการและผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก็คือเมื่อวานเท่ากับเป็นการปิดสถานบริการทั้งนี้สั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12เขตในกทม.ตรวจมาตรฐานก็คือรีเช็คศูนย์ดูแลทั่วประเทศ 1,200 แห่งใหม่ทั้งหมดให้เสร็จภายใน2เดือนหากพบเข้าข่ายแบบนี้นะฮะเร่งดำเนินการตามกฎหมายฮะ
3: ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะคุณนิกรสมกลางท่านก็พูดถึงกรณีความขัดแย้งในครอบครัวแล้วก็การนำผู้สูงอายุเข้าศูนย์เข้าสู่ศูนย์ดูแลโดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจนั้นนะคะทางพม.ก็มีความห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก็ดีความคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการก็ดีนะคะเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.แล้วก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยค่ะสำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นนะคะพบผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะคะประสานทางกรมสุขภาพจิตให้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมต่อไปค่ะด้านทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วนะคะก็เป็นผู้สูงอายุ25รายแบ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย2รายต่างจังหวัด23รายค่ะส่วนอีก79รายนั้นไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชทีนี้เนี่ยทางพม.เขาก็เลยมีการวางแผนวางแนวทาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลเช่นกันนะคะก็คือ1กรณีที่ไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับเนี่ยจะเร่งประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม2กรณีสามารถกลับรับกลับนะคะครอบครัวประมาณรับกลับไปได้เนี่ยก็จะประสานแล้วก็ติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยส่วนแนวทางสุดท้ายแนวทางที่3นั้นกรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวต่างจังหวัดก็จะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่นั้นๆนั่นนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะ
1: ครับคือทางด้านของกรมสุขภาพจิตนะฮะนายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงศ์นะฮะก็ชี้แจงเรื่องของศูนย์พักพิงแห่งนี้บอกว่าการมีกรงเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชอันนี้ผมก็ฟังเหมือนกันทางผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็บอกว่ามันเป็นมาตรการในการที่จะดูแลผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการทำร้ายตัวเองผู้ป่วยมีการลุกออกไปจากเตียงเนี่ยแล้วไปทำร้ายผู้อื่นพูดง่ายๆเอาไม่อยู
3: ่
1: นะครับเขาก็จะมีพื้นที่เนี่ยในการติดกรงเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและคนที่อยู่รอบข้างนะครับอันนี้คือข้อกล่าวอ้างของเขาแต่ทางด้านของอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่ากรงขังเนี่ยเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่แยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยอาละวาดคลุมคลั่งสามารถทำได้ตามมาตรฐานในบางกรณี ซึ่งพื้นที่ต้องมีความแข็งแรงปลอดภัยและออกแบบเพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับอันตรายระหว่างการควบคุมอาการแต่ปัจจุบันแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเน้นการลดการตรีตราผู้ป่วยจึงไม่ควรมีลักษณะเป็นกรงอย่างชัดเจนห้องแยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมจะมีประตูคล้ายกรงแต่ยังจำเป็นต้องมีระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้พื้นควรมีการบุวัสดุและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทั้งนี้การใช้กรงกับผู้ป่วยที่มีอาการปกติไม่ถือว่าเป็นมาตรฐานการดูแลรวมถึงผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในอาการปกติไม่ควรดูแลในลักษณะดังกล่าวอันนี้ก็บอกปกตินะส่วนการควบคุมพฤติกรรมต้องพิจารณาตามอาการและความจำเป็นของผู้ป่วยเป็นรายกรณีนะฮะอันนี้คือสรุปแล้วสถานพยาบาลแห่งเนี้ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชคือผมพูดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเนี่ยใจกว้างมากขึ้นผู้ป่วยที่เป็นคนแก่ชราเราดูแลไม่ได้เราก็ส่งไปสถานพักฟื้นนะครับส่งไปสถานพักฟื้นให้เขาดูแลให้เขาดีกว่าเราแต่ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสมมติคุณมีคนในครอบครัวหรือผมมีคนในครอบครัวเนี่ยที่ป่วยจิตเวชคุ้มดีคุ้มร้ายออกไปทำร้ายคนหรือทำให้ครอบครัวเนี่ยเรามีปัญหานะฮะทำร้ายทำลายอะไรข้าวของเนี่ยนะครับคือจะส่งเขาไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปศูนย์แห่งนี
3: ้
1: ถามว่าสถานพยาบาลรัฐมีไห
3: ม
1: นะครับก็มีศรีธัญญาแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยาที่สมัยก่อนเรียกว่าหลังคาแด
3: ง
1: แล้วก็ถ้าเชียงใหม่ก็โรงพยาบาลสวนปรุงนะฮะใต้เนี่ยสงขลาก็จิตเวชสงขลานครินทร์นะกรุงเทพก็มีสถาบันกัลยาราชนครินทร์นะฮะดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันสามารถรองรับคนเหล่านี้ได้ไห
3: ม
1: มันเพียงพอไหมคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเรายังขาดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบคนเราไม่พอนะฮะแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยสถานพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็เพิ่งต่อใบอนุญาตไปเมื่อเดือนสิงหาคมคำถามคือต่อได้ยังไงเขาบอกว่าต่อในรูปแบบออนไลน์ก็แสดงว่าไม่มีการไปตรวจสอบดูแลพื้นที่จริงๆจากหน่วยงานภาครัฐ
3: ไม่มีการรี
1: ใช่หรือไม
3: ่
1: ใช่เพราะว่าถ้าส่งในรูปแบบออนไลน์ปุ๊บก็จะได้ภาพแล้วก็ไม่ได้เห็นของจริงๆดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วและสิ่งที่น่าจับตามองด้วยก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่มาร้องเรียนยังหน่วยงานรัฐหรือไปร้องเรียนกับตำรวจในพื้นที
3: ่
1: นะเขามาร้องเรียนโหนกระแสหรือว่าทางช่อง3หรือว่าทางสื่อเอกชนเพราะเขารู้สึกว่ามันล่าช้าใช่หรือไม
3: ่
1: พอไปร้องตรงนี้เนี่ยมันเร็วเร็วเร็วเร็วแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ออกมาแอคชั่นเร็วจริง
3: ๆ
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะการร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยทำไมคนถึงไปร้องเรียนไปยังสายไหมต้องรอดไปร้องเรียนกับอินฟลูไปร้องเรียนอะไรเนี่ยมันเร็วกว่าจริงหรือนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องปรับนะฮะ
3: ค่ะไปดูความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุกันสักนิดนะคะทางด้านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะได้มีการอ่านคำพิพากษาคดีของอดีตพระอลงกตหรือเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะคะแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตซึ่งมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีค่ะส่วนจำเลยที่2ก็คือคุณเสกสรรศาลพิพากษาฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์และฟอกเงินมีโทษจำคุกรวม386ปีและ 1,480 เดือนนะคะยังไงก็ตามแล้วเนี่ยศาลได้มีการพิจารณาเห็นว่าคำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ50ปีค่ะแล้วก็นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
1: ครับก็พิจารณาเรียงตามกระทง
3: ค่ะ
1: นะฮะเรียงตามกระทงความผิดนะฮะ
3: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของภาษีบาปก็คือภาษีเหล้าและบุหรี่เนี่ยที่มีแนวทางและความคิดเนี่ยที่จะนำเงินตรงนี้เนี่ยเข้าสู่เงินงบประมาณนะครับพูดง่ายๆคือวินัยการเงินการคลังปี61เนี่ยเขาบอกว่าเงินที่เก็บจากภาษีเนี่ยต้องเข้าสู่คลัง แล้วค่อยเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้เงินองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาดีเฟนในสภาจะได้เห็นถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินแต่ก่อนที่จะมีปี61เนี่ยก็มันก็จะมีภาษีเหล่านี้เนี่ยที่ยิงตรงไปยังองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสสส.ไทย PBS แล้วก็อีก2หน่วยงานคือของผู้กองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนการกีฬานะครับอันนั้นคือเกิดก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้นะครับตอนนี้ก็มีแนวทางและความคิดว่าเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาปรับเรื่องของการส่งเงินเข้าสู่งบประมาณแผ่นดินโดยตรงแล้วก็ให้หน่วยงานนี้ออกมาดีเฟนก็คือว่าใช้งบอะไรก็ต้องบอกต้องแจ้งแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบและประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะต้องถูกตรวจสอบนั่นเองนะครับด้านไทย PBS ออกมาบอกนะครับบอกว่าขอปกป้องสื่อสาธารณะให้ปราศจากการครอบงำนะครับก็บอกว่ามันจะลดความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะอันนี้ไทย PBS ออกมาบอกสสส.ก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้จะใช้งบประมาณขาดความคล่องตัวนะครับย้ำการประเมินผลจากการทำงานไม่มีปัญหาเรื่องของความไม่สุจริตการให้เงินไม่ได้กระจุกตัวแค่ NGO หน้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงจาก2หน่วยงานนะฮะ
3: ค่ะทั้งหมดคือข่าวสารในวันนี้นะคะพบกับบันทึกสถานการณ์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13

0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
1: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นน้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หายเลยจ้ะพี่แกนอนแฉอยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้อีทำมันบลื้อนี่
2: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
3: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
2: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: เฮ้พี่บอกเลยต้นรู้ไหมคนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือ

การจุ่มน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจุ่มอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: หน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงระนองลองแลนด์มาร์คค่ะนำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการในวันนี้นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะก็ยามเช้าที่เราได้มาเจอกันคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับด้วยนะคะใครที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าค่ะก็ช่วงเช้า 9:00 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงรายการอันดามันวันนี้นะคะก็ทีมงานสวทระนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะก็วันนี้ที่ระนองช่วงเช้าอากาศดีมากคุณผู้ฟังมีแสงแดดรำไรนะคะแต่แสงแดดค่อนข้างอ่อนกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะที่มีการแจ้งเตือนตั้งแต่ช่วงวันที่3วันที่4ไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569เดี๋ยวดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังที่ต้องจับตามองตอนนี้เรื่องของฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอยู่ในหลายๆเวที 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบ่อยมากว่ามีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก9ถึง13ตุลาคม2569ไล่มาตั้งแต่ประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสค่ะจะเกิดฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะทำให้มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะนี่ก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดที่ประกาศออกมานะคะภาคใต้เนี่ยเฝ้าระวังไปตั้งแต่9 10 11 12 13เลยคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าระนองเนี่ยส่วนมากตอนช่วงเช้าแบบนี้แดดจะออกกลางวันก็ยังมีแดดออกอยู่ค่ะแต่พอช่วงบ่ายๆเนี่ยเริ่มครึ้มมาแล้วพอช่วงบ่ายแก่ๆติดเย็นติดเวลาที่แบบจะเลิกงานอย่างเงี้ยฝนก็เริ่มมาแล้วก็ตอนเย็นก็คือตกยาวตกหนักมากตกแช่ด้วยนะคะส่งผลให้น้ำเกิดน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่โซนเมืองนะคะก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันในพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่เป็นเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบว่าตอนกลางวันแดดออกตอนเช้าแดดออกแต่พอตกเย็นปุ๊บฝนมาแล้วนะคะที่ไหนเป็นยังไงก็ลองบอกข่าวสารกันเข้ามาได้นะคะเราจะได้แชร์กันในช่วงเช้าๆตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายรัฐบาลกันสักนิดนึงค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคม2569สั่งการให้เตรียมเรื่องของอาหารน้ำดื่มเส้นทางขนส่งเส้นทางอพยพนะคะให้เรื่องของอาหารก็ให้มีวัตถุดิบให้เพียงพอส่วนเรื่องของน้ำดื่มก็ต้องจัดเตรียมให้เพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกหากเกิดภัยกรณีน้ำท่วมนะคะแล้วก็จัดให้มีถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมสั่งการให้มีการเพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าสมมติว่ามีการแจ้งเตือน9ถึง13พื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยเสี่ยงในช่วงไหน9ถึง13ในช่วงนี้ค่ะหรือว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ต้องมีการแจ้งเตือนในระดับจังหวัดว่าภูเก็ตบ้านเราเนี่ยจะเสี่ยงในช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่และวันไหนจะหนักในระดับไหนก็คือต้องมีการสื่อสารในพื้นที่อีกชั้นหนึ่งจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้รู้ว่าอ๋อเขาต้องเตรียมตัวในระดับไหนนะคะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้เตรียมดูเรื่องของระบบระบายน้ำต่างๆยังโอเคไหมน้ำมันสามารถแบบไหลโฟลว์ไปได้หรือเปล่าหรือมันติดขัดอะไรนะคะ
แล้วก็การวางแผนเรื่องของการระบายน้ำออกจากตัวจังหวัดนะคะให้ทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมแผนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าน้ำมาจุดไหนท่วมขังอยู่จุดไหนจะต้องมีการระบายออกไปทางจุดไหนเพื่อจะออกสู่ลำคลองเพื่อจะออกสู่ทะเลเพื่อจะได้ให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากเกิดภัยขึ้นมาค่ะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็มีการสั่งการนะคะให้14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุนะคะมอบหมายภารกิจกันแบบชัดเจนแล้วก็มีการขอสนับสนุนให้ท่านแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารนะคะในการช่วยเหลือหากเกิดอุทกภัยในทุกจังหวัดค่ะทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสั่งการให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรในการสูบน้ำแล้วก็เตรียมเรื่องของการผลักดันน้ำรับรองฝนตกหนักแล้วก็ดูแลเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่ได้รับความเสียหายหากเกิดภัยพิบัติครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยทางปภ.เองตอนนี้นะคะมีการสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินไปแล้วประมาณ 1,400 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ94ล้านบาทค่ะขณะที่คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้แถลงข่าวนะคะว่าตอนนี้เริ่มทำงานแล้วสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ล่าสุดมีจังหวัดที่ได้ใช้ตัวกรมธรรม์คุ้มครองของประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วนะคะจังหวัดแรกที่ได้ใช้นั่นคือจังหวัดลำพูนค่ะเป็นจังหวัดแรกเลยที่ได้ใช้ในเรื่องของการเคลมประกันจากโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจะมีการจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนครัวเรือนละ 10,000 บาทภายในระยะเวลา15วันหลังจากนั้นจะดูตามความเสียหายจริงและจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทนะคะนอกจากลำพูนแล้วก็มีจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะเป็นจังหวัดที่2ที่จะได้รับการเคลมประกันช่วยเหลือเยียวยาการคุ้มครองในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะส่วนในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยจำนวน2หลังค่ะจ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทหลังจากนั้นก็กรณีเดียวกับน้ำท่วมเลยนะคะเกี่ยวกับเหตุวาตภัยเนี่ย เบื้องต้นจ่าย 5,000 บาทก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไปดูความเสียหายจริงๆเนี่ยก็จะมีการจ่ายตามความเสียหายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเหมือนกับน้ำท่วมค่ะในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตนะคะก็จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทต่อคนค่ะก็เป็นรายละเอียดที่เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักในพื้นที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมกันไปค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังใครได้ติดตามข่าวกระแสตอนนี้บ้างคะเนาะโหนกระแส3วันติดและสำหรับการพูดคุยตอนแรกเนี่ยมันก็จะอาจเป็นประเด็นเรื่องของคนในครอบครัวแต่มันนำมาสู่การไปตรวจสอบสถานที่พักพิงหรือว่าเนอร์เซอรี่ของผู้สูงอายุต่างๆนะคะแล้วไม่ใช่แค่แห่งเดียวนะไม่ใช่ที่กาญจนบุรีที่เดียวคุณผู้ฟังมีที่อื่นๆตามมาอีกเมื่อวานนี้หลังจากที่จบโหนกระแสไปนะคะหลายหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบทีนี้เนี่ยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงว่าเอ้าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนอร์เซอรี่ในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบ้านพักอะไรก็ตามหลายๆชื่อนะคะที่เป็นเกี่ยวกับบ้านพักของผู้สูงอายุเนี่ยคือมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนมีสภาพความเป็นอยู่ยังไงเพราะว่าภาพที่เราเห็นมาจากตามภาพข่าวที่กาญจนบุรีเนาะจำชื่อไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งโสธรชัยอะไรนี่แหละคุณผู้ฟังแต่ก็นั่นแหละคือประเด็นมันเป็นภาพที่หดหู่มากนะมันเหมือนเราถูกขังอยู่ในกรงหรือประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากรู้ว่าแล้วที่อื่นเนี่ยยังมีกรณีแบบนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ที่มีการไปออกขนกระแสเทปที่3ก็ปรากฏพบว่ามีในพื้นที่ของนนทบุรีด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบแล้วนะแต่นั่นแหละอย่างที่เราบอกก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะนั่นก็คือทางพม.ค่ะพม.เองล่าสุดค่ะคุณนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเปิดเผยถึงกรณีเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องของบางทีเนี่ยเกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวแล้วก็มีคนในครอบครัวเนี่ยพาผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในศูนย์ดูแลถ้าเกิดว่าอยู่ในศูนย์ดูแลที่ดีมันก็ดีไปไงคะแต่ถ้าเกิดว่าพาไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่เราเห็นตามภาพข่าวอันนี้ก็น่าส
ือนใจเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของคุณนิกรสมกลางนะคะตอนนี้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลคนพิการอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแล้วก็การรับบริการว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องหรือไม่หรือพื้นที่ไหนจะมีการละเมิดสิทธิของคนที่เข้าไปใช้บริการนะคะอย่างที่เราเห็นตามภาพข่าวเนาะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยกระดับเรื่องของการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจให้กับคนที่ไปอยู่ตามศูนย์เหล่านี้ด้วยค่ะสำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ104คนโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ค่ะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ประสานกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปประเมินสภาพร่างกายและจิตใจแล้วค่ะรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมทางด้านของพม.จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดที่เกิดเรื่องและทำให้หลายคนเนี่ยตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็คือกาญจนบุรีเนาะเป็นที่ตั้งของเนอร์เซอรี่ที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เนี่ยแหละค่ะก็ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ออกมาจากศูนย์ดังกล่าวแล้วเพราะว่าเขามีการสั่งปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะญาติเยิดต่างๆก็มีทั้งตั้งแต่วัยรุ่นที่พ่อแม่ส่งเข้าไปบำบัดมีทั้งผู้สูงอายุที่แบบลูกหลานส่งเข้าไปอยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้ก็ทยอยรับกลับออกมาแล้วค่ะโดยมีทั้งผู้สูงอายุ25รายแล้วก็25รายนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกาญจนบุรี2รายแต่ที่น่าตกใจคือจากต่างจังหวัด23รายแล้วคุณพาเดินทางไปที่กาญจนบุรีเพื่อไปอยู่ในศูนย์ดังกล่าวอะค่ะโอ้โหก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคุณผู้ฟังแต่นั่นแหละตอนนี้พอเป็นข่าวขึ้นมาปุ๊บทางด้านของหน่วยงานภาครัฐก็ได้เข้าไปติดตามเขาเรียกว่าอะไรอะติดตามแบบเข้มงวดมากขึ้นแล้วกันที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเขาติดตามกันอยู่เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงมีการใช้ชีวิตอยู่การดูแลในลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นที่เราเห็นตามภาพข่าวนะคะก็หดหู่ใจมากจริงๆแต่นั่นแหละเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้บทบาทของทางภาครัฐได้กลับมาฉุกคิดแล้วก็มีการเข้มงวดมากขึ้นสำหรับศูนย์ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่กาญจนบุรีที่นี่ที่เป็นข่าวเท่านั้นนะทั่วประเทศค่ะต้องกลับมาตระหนักดูแล้วว่าเฮ้ยศูนย์ที่ในพื้นที่จังหวัดเราที่เราดูแลอยู่เนี่ยเป็นยังไงมีแบบลักษณะเข้าข่ายการเป็นในลักษณะแบบนี้หรือไม่ที่แบบว่าติดกรงติดลวดหนามหีบเพลงค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังดูข่าวดูภาพไปนั่นเราก็นึกว่าเฮ้ยนี่มันเนอร์เซอรี่ของผู้สูงอายุจริงๆหรือเปล่าอ่ะหรือว่าแบบมันอยู่ตามแนวชายแดนวะทำไมมันต้องมีลวดหีบเพลงขนาดนั้นด้วยอ่ะโอ้มันน่าหดหู่ใจนะแล้วแบบเราก็เลยอยากรู้ว่าแล้วที่อื่นเป็นยังไงเราก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีข่าวสารมีอะไรแบบนี้มาช่วยแจ้งให้กับทางหน่วยงานของรัฐได้เข้าไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะช่วยกันสักหนึ่งหนทางก็น่าจะดีค่ะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องนี่แหละต้องจริงจังกับการลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลักๆเลยคุณต้องไปตรวจสอบดูว่าพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่อ่ะมีเข้าข่ายในลักษณะแบบนี้หรือไม่นะคะก็ต้องว่ากันไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราก็จะนำมารายงานให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวยังมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนมาเล่าให้ฟังกันด้วยแต่ว่าติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงกันค่ะ

0: าวมาคุย
1: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
2: กลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันนะคะเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะจังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะคะก็ดำเนินการในการเตรียมจัดทำรวมพลังจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความจงรักภักดีพระพันปีหลวงค่ะโดยทางด้านของท่านรอมฎอนหะยีอาแวร์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงโดยมีท่านนายอำเภอค่ะมีภาคีเครือข่ายมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้กันเป็นจำนวนมากค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอกระทู้นะคะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตในการทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะก็มีวิทยากรที่มาให้ความรู้แล้วก็สาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้ช่วยกันทำนะคะแล้วก็ทางอำเภอกระทู้เองตอนนี้เขาก็ขอเชิญชวนให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามกำลังศรัทธาที่มีค่ะแล้วก็ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ในห้วงเวลาดังกล่าวค่ะกิจกรรมนี้ก็นับเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนจริงๆนะคะอย่างที่เราบอกแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะเชื่อว่าพื้นที่อื่นๆตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะทั้งสถานที่ในการถวายดอกไม้จันทร์หรือว่าร่วมด้วยช่วยกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อจะใช้ในพระราชพิธีที่สำคัญค่ะในช่วงปลายปีนี้นะคะจากที่ภูเก็ตคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะได้ออกมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักของจังหวัดพังงาแล้วค่ะ9วัน9คืนที่จะมีการจัดงานกันนะคะโดยทางด้านของคุณอุทิศลิ่มสกุลค่ะท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็บอกว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเนี่ยกำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืนค่ะในระหว่างวันที่10ถึง18 18ตุลาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คุณผู้ฟังเขาจะมีการนำเสนอ9อาร์ม9พร9อาร์ม9เมนูเด็ดนะคะในกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยจะมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะมีทั้งการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าแต่ละอำเภอด้วยหากนักท่องเที่ยวไปร่วมกิจกรรมนะคะคุณก็จะได้ร่วมครบทุกศาลเจ้าทุกอาร์มตามแมปที่เขามีการวางเอาไว้เลยเป็นพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางในการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักในช่วงที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ใครที่เดินทางไปศาลเจ้าทุกอาร์มไปร่วมกิจกรรมเนี่ยคุณก็จะได้ของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาย้ำว่าหากคุณเดินทางไปร่วมกิจกรรมครบทุกศาลเจ้าที่เขากำหนดเอาไว้ในพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านของผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาก็บอกต่ออีกนะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการในครั้งนี้ได้ในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาก็จะได้รับเสื้อที่ทางททพังงานะคะเขามอบให้1ตัวต่อ1การเข้าพักเท่านั้นค่ะคุณก็สามารถไปสแกน QR code ที่โรงแรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามรายละเอียดผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของททสำนักงานพังงาก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เขาจัดมาให้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
3: ข่าวมาคุย

ช้ำคือเรานะคะผลงานเพลงจากเป็นเวอร์ชั่นของสมอารมณ์นะคะที่ได้นำมาทำใหม่แล้วก็เรียบเรียงทำนองใหม่แล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะคะก็นำมาเปิดทักทายกับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะมาอยู่ในช่วงที่3แล้วคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่3ของอันดามันวันนี้เรามาคัดข่าวกันต่อยังเหลืออีก2จังหวัดนั่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวสารข่าวคราวในพื้นที่จังหวัดระนองกันก่อนจังหวัดกระบี่กันก่อนเลยค่ะจังหวัดกระบี่ตอนนี้นะคะก็มีการจัดงานในพื้นที่ค่ะมีการเปิดงานประเพณีแห่จาดเดือน10อลังการมากๆนะคะงานนี้เขาบอกว่ามีการจัดการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะโดยมีท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่จาดเดือน10ของจังหวัดกระบี่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ค่ะงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่โดยมีทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้กล่าวเปิดงานท่านก็บอกว่าภูมิใจนะคะที่ทางคณะกรรมการจัดงานเนี่ยเขาได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดการประกวดการทำจาดขบวนแห่จาดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดการทำขนมลาการจัดนิทรรศการเพื่อให้คนในชุมชนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันแสดงออกถึงความเข้มแข็งและอีกอย่างมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนใต้นะประเพณีศาสตร์เดือน10เรื่องของการแห่จาดการทำจาดประมาณนี้ค่ะก็ได้สืบทอดของวัฒนธรรมมาด้วยซึ่งเมื่อได้รับชมขบวนแห่จาดนะคะก็มีการแห่จาดแล้วก็เข้าสู่ในพิธีต่างๆก็ทำให้เราได้เห็นถึงความทุ่มเทของคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอานะคะที่เสียสละกันทั้งแรงกายแรงใจในการสืบสานประเพณีดีๆแบบนี้แล้วก็ถ่ายทอดไปอยู่ไปสู่รุ่นลูกหลานของเราเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นอัตลักษณ์นี้เนี่ยอยู่คู่กับชาวกระบี่ไปอย่างยั่งยืนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางจังหวัดกระบี่เองก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่พระราชทานถ้วยรางวัลแก่จังหวัดกระบี่ต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วยังคงความปลาบปลื้มตลอดจนเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่อย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวกระบี่เองเขาก็ภาคภูมิใจเนาะเราเองที่ได้อ่านข่าวแบบนี้ได้นำข่าวมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปติดตามดูสักครั้งนะของการจัดงานของเขาอะค่ะซึ่งก็จัดงานต่อเนื่องมาหลายปีแล้วใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็สามารถไปติดตามไปเที่ยวภายในงานกันได้นะคะปีนี้เขาก็จัดขึ้นที่เซ็นทรัลกระบี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งงานที่มีการจัดในกระบี่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศฝนฟ้าแล้วก็เรื่องของน้ำที่ท่วมขังเวลาฝนตกแช่เป็นเวลานานๆในช่วงเย็นนะคะตามที่เราได้บอกไปเมื่อตอนต้นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเนี่ย2วันที่ผ่านมาแล้วนะคือในช่วงเย็นฝนมันตกแช่ตกหนักมากแล้วมันทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันค่ะก็เลยทางด้านของท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองไม่นิ่งนอนใจพอรับทราบเหตุการณ์ปุ๊บหลายหน่วยงานแจ้งกันเข้ามาท่านเองก็ลงพื้นที่มีการมอบหมายให้กับท่านนายอำเภอเมืองนะคะพร้อมด้วยท่านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำมันระบายไม่ทันแล้วมันก็เข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักมากเหลือเกินค่ะเมื่อวานนี้จุดที่ลงพื้นที่ไปดูนะคะท่านนายอำเภอเมืองกับท่านหัวหน้าปภ.ได้ลงไปก็เป็นชุมชนสุทธาวันนะคะต
รงซอยเขาพริกไทย4บริเวณ3แยกเขาพริกไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะก็ลงไปดูว่ามันเกิดข้อติดขัดอะไรทำไมน้ำมันถึงไม่ระบายไปตามท่อนะคะถึงแม้ว่าฝนมันจะตกลงมาต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารจัดการที่ดีอ่ะมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นเดือดร้อนไปถึงเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบนั้นก็เลยลงพื้นที่ไปดูค่ะในการลงพื้นที่ไปดูก็มีทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ลงไปสมทบด้วยแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางนอนค่ะก็ลงไปสมทบด้วยเช่นกันนะคะไปตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะหน่วยงานที่เขาแบบมีการดูแลอยู่ในส่วนนั้นนะคะก็ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปแล้วพร้อมทั้งเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ในข่าวไม่ได้บอกสาเหตุเอาไว้นะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะก็น่าจะน้ำระบายลงไม่ทันนั่นแหละฝนมันตกเยอะเกินหรือว่ามีเศษใบไม้ไปกีดขวางช่องทางของท่อการระบายน้ำอยู่ก็ว่ากันไปจึงได้ดำเนินการในการแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องไปดูในจุดอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่พื้นที่นี้อย่างเดียวเพราะว่าอ่านเจอในโซเชียลมีเดียเนาะก็เห็นพี่น้องประชาชนออกมาตั้งคำถามว่ามันมีบางจุดนะมันเกิดเนี่ยกรณีแบบนี้น้ำระบายไม่ทันเหมือนกันในพื้นที่ของเทศบาลเมืองระนองนะคะก็ต้องไปลงพื้นที่ไปดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงหรือว่าทางเทศบาลเมืองระนองเนี่ยเขาชี้แจงเหตุผลอะไรนะคะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบน้ำระบายไม่ทันเกิดขึ้นในโซนรับผิดชอบของเทศบาลเมืองระนองเดี๋ยวเราก็จะได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคือมันมีหลายปัจจัยคุณผู้ฟังจะไปโทษว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ค่ะทุกหน่วยงานเลยนะเขาก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งการขุดลอกคูคลองตลอดมาตลอดเลยนะคะก็มีการวางแผนมีการทำงานกันอยู่ตลอดแต่ว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอ่ะก็นั่นแหละพี่น้องประชาชนแจ้งมาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยนั้นในพื้นที่โซนนั้นก็ต้องลงพื้นที่ไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็จะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปเพราะพี่น้องประชาชนเขาก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะเอาละค่ะก็ครบแล้วเนาะสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเดี๋ยวมาทิ้งท้ายข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังค่ะทางด้านของด่านศุลกากรระนองเนี่ยเขาจะมีการขายท่อตลาดของกลางค่ะซึ่งของกลางที่เขาจะนำมาขายท่อตลาดในครั้งนี้นะคะเป็นกากถั่วเหลืองค่ะใครที่อยู่ในแวดวงที่แบบต้องใช้ของแบบนี้ต้องแบบต้องการกากถั่วเหลืองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถไปดำเนินการในการประมูลได้เลยนะคะเพราะว่าด่านศุลกากรระนองเขาจะทำการขายทอดตลาดของกลางนี้จำนวน 4,820 กระสอบค่ะน้ำหนักรวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 193,000 กิโลกรัมนะคะโดยเขาจะทำการขายทอดตลาดโดยใช้วิธีการประมูลด้วยวาจาซึ่งจะเริ่มดำเนินการประมูลในวันศุกร์ที่9ตุลาคมในวันพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะก็จะเริ่มทำการประมูลก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปลงทะเบียนก่อนได้ซึ่งใครที่สนใจเขาจะเปิดให้ทุกคนนะคะเริ่มลงทะเบียนไปเดินทางไปได้เลยที่ด่านศุลกากรระนองนะคะอยู่ในตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองค่ะพรุ่งนี้ก็เดินทางไปได้เลยเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง10โมงพอลงทะเบียนเสร็จสิ้นปุ๊บนะคะก็กะระยะเวลาแล้วก็เริ่มทำการประมูลด้วยวาจาต่อได้เลยใครที่เสนอราคาได้สูงสุดก็ได้รับไปนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากไปดูก่อนนะคะว่าสภาพของกลางที่นำมาทำการประมูลเนี่ยเป็นแบบไหนรูปแบบไหนชั้นถูกใจหรือเปล่าคุณก็สามารถไปดูได้นะคะเพราะว่าทางด้านของด่านศุลกากรระนองเนี่ยเขาก็เปิดให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าไปชมสินค้าที่ด่านศุลกากรระนองที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองค่ะสามารถไปชมได้วันนี้นะคะหลังจากจบรายการของเราคุณผู้ฟังเขาจะเริ่มเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมสินค้าในช่วงวันในช่วงวันนี้10นาฬิกาจนถึงเที่ยงค่ะที่ด่านศุลกากรระนองหรือถ้า
ิดว่าคุณพอใจคุณก็ดำเนินการในการเข้าการประมูลในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างคุณผู้ฟังทั้งข่าวทั้งเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงก็สามารถมาติดตามกันได้เลยนะคะหมุนมาได้ที่คลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์อันนี้ในพื้นที่ของสวทระนองนะคะแต่พื้นที่จังหวัดอื่นๆก็สามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเครือข่ายค่ะสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขในวันนี้ด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยใครจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยระมัดระวังกันด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนกันค่ะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับดีเจพี่ต๋องวันนี้แนนัทณัฐวดีศรีอภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิด

0: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
2: นางสาวพรรักกลบดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตสินร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-054พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: สาวลูกสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
6: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
5: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
7: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
9: มาฟังเรื่องราวที่แม่เฒ่าแกเล่าให้ฟัง
10: อ่ะไม่จ่ายแล้วพ่อเฒ่าพ่อเฒ่า
9: โอ้ฮันนะ
10: ให้แม่เฒ่ามึงเล่าว่าหรือไอ้แทง
9: แม่เฒ่ามึงแกเล่าความลังว่าแต่ก่อนนั้นพ่อเฒ่ามึงแกเอ้ยตายเอ้ยดีที่ช่องท่ามาทิศเอ้ยมีเส้นห้ามังปนเลือดออกมามังเจ็บหน้าอกมังเพลียไม้แรงซึ่งดีๆแกไปห้าหม้อหม้อบอกว่าแกเป็นวัณโรคต้องกินยา6เดือนต้องกินทุกวันคันถ้ากินๆยึดๆอีกกลายเป็นวัณโรคคือยารักษายากหน่อยเออวัณโรครักษาหายเพียงกินยาครบทุกเม็ดครบมือไม่ดื้อยากรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใหญ่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค
11: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าถึงสถานการณ์ฝนตกหนักทางภาคใต้และการเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่และกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ

0: ามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ในการเงินที่สำคัญที่สุดข้องไหวเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อสักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะมาฟังข่าวสถานการณ์ฝนตกหนักทางภาคใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมกันเป็นพิเศษเพราะมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคุณผู้ฟังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งนะคะเพราะหากเกิดน้ำท่วมหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคุณผู้ฟังโดยรัฐบาลได้กำชับให้แต่ละพื้นที่เตรียมของให้เพียงพออย่างน้อยในช่วง 1-2 วันแรกของการเกิดภัยรวมถึงยังต้องเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะคะอีกเรื่องที่ทางรัฐบาลได้มีการเน้นย้ำก็คือการสื่อสารกับประชาชนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการระบายน้ำและการทำคันกั้นน้ำเพราะหากแต่ละพื้นที่มีการบริหารจัดการน้ำไม่สอดคล้องกันก็อาจจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงได้ค่ะจึงต้องวางแผนการระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทั้ง14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุให้ชัดเจนว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วแต่ละหน่วยงานจะต้องเข้าไปดูแลในเรื่องใดบ้างพร้อมทั้งขอให้แม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้สั่งให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้ให้พร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยก็มีความคืบหน้าค่ะสำหรับเงินช่วยเหลือครอบครัวครัวเรือนละ 9,000 บาทล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตรวจสอบรายชื่อและส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงถึงการเริ่มให้ความคุ้มครองโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทีมงานจากคปภ.หรือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบภัยในการลงทะเบียนและขอรับความคุ้มครองค่ะสำหรับจังหวัดลำพูนนะคะถือเป็นพื้นที่แรกที่มีการเคลมประกันภัยจากโครงการนี้กรณีที่มีน้ำป่าไหลหลากโดยมีการจ่ายค่าเสียหายความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันค่ะ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีบ้านเรือน2หลังที่ได้รับความเสียหายจากวัตภัยก็ได้รับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทขณะที่กรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย1รายจะมีวงเงินคุ้มครองอยู่ที่2ล้านบาทต่อคนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นมาตรการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันที่ 9 ถึง 13 ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมของใช้ที่จำเป็นและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าค่ะเพราะการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้รับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ก็คือเหรียญกษาปณ์และสแตมป์ที่ระลึกนะคะซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศเจ้าภาพในการประชุมระดับนานาชาติและยังเป็นของที่ระลึกที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมอีกด้วยค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2534นะคะประเทศไทยได้เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Group Annual Meetings มาแล้วเป็นครั้งแรกนะคะในครั้งนั้นค่ะกระทรวงการคลังก็ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมอบให้กับผู้แทนจากประเทศต่างๆขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้จัดทำธนบัตรไทยที่เป็นที่ระลึกค่ะพร้อมกับเข็มกลัดดอกกล้วยไม้มอบให้กับผู้ว่าการธนาคารกลางและภริยาเรียกได้ว่าเป็นของที่ระลึกที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างสวยงามเลยนะคะโดยเฉพาะเข็มกลัดดอกกล้วยไม้นะคะทำมาจากดอกกล้วยไม้จริงๆเลยค่ะผ่านการเคลือบแร็คเกอร์และชุบทอง 24K ส่วนธนบัตรที่ระลึกก็จะถูกบรรจุไว้ในอัลบั้มที่ถูกออกแบบเป็นสมุดข่อยทำจากผ้าไหมไทยขณะที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ได้ร่วมกันจัดทำของที่ระลึกทั้งภาพเขียนจากศิลปินชั้นนำถ้วยเบญจรงค์และกรอบรูปต่างๆเพื่อแจกให้กับแขกต่างประเทศนะคะเป็นเสมือนตัวแทนของไมตรีจิตจากประเทศไทยค่ะสำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมปี2534เป็นเหรียญโลหะสีขาวทำจากทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา100บาทค่ะด้านหน้าเหรียญ นะคะก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับคู่กันนะคะพร้อมกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพระราชอิสริยยศและข้อความระบุปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยและราคา100บาทค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมพร้อมข้อความภาษาอังกฤษระบุว่าเป็นการประชุม Annual Meetings ของ Board of Governors ของ World Bank Group และ International Monetary Fund ที่กรุงเทพมหานครนี้ค่ะและประเทศไทยในปี1991หรือพุทธศักราช2534นะคะและที่น่าสนใจในปีนี้นะคะประเทศไทยก็กลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครั้งนี้ก็จะมีเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเช่นเดียวกันค่ะโดยนายอัครุสสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์ได้เปิดเผยว่าเหรียญที่จัดทำขึ้นในปีนี้จะมีขนาดและราคาหน้าเหรียญเท่ากับเหรียญเมื่อปี2534คือราคา100บาทแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือพระบรมรูปด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกของประเทศไทยจากเมื่อ35ปีก่อนมาสู่การเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี2569นี้ค่ะส่วนในเรื่องของตราไปรษณียากรที่ระลึกนะคะเมื่อปี2534ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปมีการสะสมสแตมป์และประทับตราพิเศษตามวันต่างๆตลอดช่วงการประชุมโดยมีตราสัญลักษณ์ของงานและภาพเหรียญโบราณเป็นส่วนประกอบค่ะขณะที่ตราสัญลักษณ์สำหรับการประชุมในปีนี้นะคะก็จะมีการออกแบบในแนวคิดร่วมสมัยโดยนำลายประจำยามและลายพระแสงจากบนเงินพดด้วงมาผสมเข้ากับลายเส้นที่พริ้วไหวสื่อถึงกระแสการเงินและการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเหรียญหรือสแตมป์ที่ระลึกเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาถ่ายทอดให้ผู้แทนจากทั่วโลกได้เห็นและเป็นเครื่องเตือนใจถึงการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับมิตรประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลกนี้ค่ะสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ปี2569นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ คาดว่าจะมีผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมงานกว่า 15,000 คนและถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงศักยภาพบนเวทีโลกค่ะพร้อมสร้างกิจกรรมและเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยด้วยค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

ที่คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทรระนอง FM 107.25 MHz สูทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูทรพังงา FM 100 MHz สูทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: ข่าวใต้รายวัน
1: กลับเข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะที่มีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับการประชุมเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายวสันต์ชัยทวีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตเข้าร่วมประชุมนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดภูเก็ตการประชุมครั้งนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆรวมถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เน้นย้ำว่าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นในพื้นที่ค่ะประเด็นสำคัญก็คือการสร้างเครือข่ายระหว่างจังหวัดและหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกันเมื่อเกิดเหตุรวมถึงการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะหากมีครัวเรือนใดเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ขอให้เร่งตรวจสอบและส่งรายชื่อให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วแต่ต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนค่ะขณะนี้นะคะมีครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วกว่า 14,000 ครัวเรือนค่ะรวมวงเงินช่วยเหลือประมาณ94ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์น้ำรวมถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสำคัญทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนโดยกรมชลประทานเป็นผู้รายงานข้อมูลค่ะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทราและปทุมธานีก็ยังมีรายงานปัญหาอุปสรรครวมถึงความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์ค่ะซึ่งหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงกลาโหมกรมที่ดินและกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รายงานผลการดำเนินงานและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยค่ะซึ่งมีข้อสั่งการสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือการเพิ่มมาตรการการสร้างการรับรู้และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนเพื่อให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์และเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะก็คือการป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำโดยขอให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างชัดเจนและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการวางแผนระบายมวลน้ำค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนและดำเนินการอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะแม้ขณะนี้จะยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ทางจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการประสานงานและการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะเป้าหมายสำคัญนะคะก็หากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับประชาชนในพื้นที่นะคะก็ควรที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ซึ่งปีนี้นะคะได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานที่ศาลเจ้าหลิมฮูไทซูสามกองพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการศาลเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนห้างร้านและผู้ประกอบการต่างๆร่วมกันสร้างบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับประเพณีถือศีลกินผักโดยเฉพาะเรื่องของอาหารขอให้เน้นการใช้พืชผักและงดเว้นการประกอบอาหารที่มีเนื้อสัตว์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ค่ะ นอกจากเรื่องของการถือศีลกินผักแล้วนะคะงานประเพณียังเป็นช่วงเวลาสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ขอให้ชาวภูเก็ตนะคะร่วมกันต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตเพื่อสร้างความประทับใจและทำให้บรรยากาศของเทศกาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีศาลเจ้าหรืออาร์มที่ร่วมสืบสานประเพณีอยู่ถึง41แห่งโดยในแต่ละแห่งนะคะก็จะมีกิจกรรมแล้วก็พิธีกรรมตามกำหนดการของแต่ละอาร์มซึ่งจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในทุกด้านเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นค่ะขณะเดียวกันนะคะการเตรียมงานในปีนี้ก็จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันดูแลค่ะทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคจำนวน44หน่วยงานหน่วยงานส่วนกลางมากกว่า100หน่วยงานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19แห่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะเพื่อให้กิจกรรมของแต่ละอาร์มนะคะเป็นไปอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุนการจัดงานให้กับศาลเจ้าและอาร์มรวม47แห่งแบ่งเป็นอาร์มในจังหวัดภูเก็ต41แห่งและอาร์มจากจังหวัดพังงาอีก6แห่งค่ะเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและจัดกิจกรรมตลอดช่วงประเพณีนี้ค่ะในส่วนของการดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมพร้อมเตรียมช่องทางสำหรับการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือไว้ด้วยนะคะหากพบปัญหาหรือเหตุขัดข้องก็สามารถประสานส่วนราชการหรือสามารถโทรสายด่วน1567และ1784ได้ค่ะส่วนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะจะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงช่องทางการติดต่อของแต่ละอาร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกตลอดช่วงเทศกาลค่ะคุณผู้ฟังคะประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลสำคัญของทางความเชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานค่ะและในปีนี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยที่ชาวภูเก็ตนะคะจะได้ร่วมการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมกับสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งจังหวัดค่ะใครที่มีโอกาสเดินทางมาภูเก็ตในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ก็สามารถมาร่วมสัมผัสบรรยากาศของประเพณีถือศีลกินผักได้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่วมงานกันด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมนะคะพร้อมกันรักษาความสะอาดและความปลอดภัยเพื่อให้เทศกาลสำคัญของภูเก็ตในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าประทับใจค่ะมาฟังข่าวสารจังหวัดระนองกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้เตรียมงานใหญ่รับลมหนาวกับเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองค่ะซึ่งจะจัดเตรียมที่ภูเขาย่านะคะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ภูเขาย่าแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพื่อสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนระนองมากขึ้นค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโดยมีนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองระนองหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะสำหรับเทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ค่ะณภูเขาย่าตำบลเหงาอำเภอเมืองระนองค่ะวัตถุประสงค์ของงานนะคะก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างบรรยากาศและสีสันใหม่ๆให้กับจังหวัดระนองรวมถึงกระตุ้นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะนายศรีหราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดงานนี้นะคะตั้งใจที่จะผลักดันให้กลายเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดแล้วก็อยากจะจัดต่อเนื่องกันทุกปีค่ะแต่มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะคะเพื่อให้งานนี้กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะต้องจดจำแล้วก็วางแผนการเดินทางมาร่วมงานในจังหวัดระนองค่ะส่วนการประชุมเตรียมงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีการคุยกันในหลายเรื่องตั้งแต่การแบ่งพื้นที่และการจัดโซนต่างๆจะมีการจัดเวทีระบบแสงสีเสียงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดจนการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเตรียมพื้นที่สำหรับร้านอาหารและสินค้าต่างๆรวมถึงการจัดกำลังจากเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยในแต่ละด้านให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยค่ะส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2569ที่ภูเขาย่าโดยภายในงานนะคะจะมีกิจกรรมดนตรีและความบันเทิงจากศิลปินหลากหลายรูปแบบเลยค่ะรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังคะงานนี้ถือเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต่างเข้ามาช่วยกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้งานออกมาสนุกและปลอดภัยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานค่ะและสามารถผลักดันให้เทศกาลดนตรีเมืองแห่งสายฝนแสงสีเสียงที่นี่ระนองกลายเป็นกิจกรรมประจำปีได้สำเร็จก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันของจังหวัดระนองที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมดนตรีแสงสีเสียงและบรรยากาศสวยๆของภูเขาย่านะคะปักหมุดกันไว้ได้เลยค่ะวันที่31ตุลาคมนี้ถึง1พฤศจิกายนขออภัยค่ะวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะคะพบกันที่ภูเขาย่าจังหวัดระนองค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะดิฉันมีข่าวดีสำหรับน้องๆเยาวชนในจังหวัดพังงานะคะมาฝากกันค่ะสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะขอเชิญชวนทีมฟุตบอลในจังหวัดพังงาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายไพมิสเตอร์ยูสคัพ2027นะคะหรือ PMYC ใน3รุ่นอายุได้แก่ U14 U16 และ U18 ค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เริ่มต้นเส้นทางการแข่งขันตั้งแต่ระดับอำเภอหรือเขตไปจนถึงระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและก้าวเข้าสู่เวทีระดับประเทศค่ะสำหรับรุ่นอายุที่เปิดรับสมัครนะคะU14 จะต้องเกิดวันที่1มกราคม2556หรือหลังจากนั้นสำหรับ U16 นะคะจะต้องเกิดวันที่1มกราคม2554หรือหลังจากนั้นและ U18 นะคะต้องเกิดวันที่1มกราคม2552หรือหลังจากนั้นค่ะนักกีฬาจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยนักกีฬาฟุตบอลอาชีพนะคะก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้ค่ะที่สำคัญนะคะนักกีฬา1คนก็สามารถขึ้นทะเบียนได้เพียง1ทีมตลอดฤดูกาลหรือสามารถลงเล่นได้มากกว่า1รุ่นหากตรงตามปีเกิดที่กำหนดค่ะสำหรับทีมที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันนะคะสามารถเป็นได้ทั้งสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทีมที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาจังหวัดสถาบันการศึกษาอะคาเดมี่ฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนรวมถึงทีมองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายการจัดการแข่งขันค่ะ1ทีมสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่18ถึง30คนและต้องมีผู้รักษาประตูอย่างน้อย3คนค่ะส่วนการสมัครนะคะก็จะเปิดระบบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปและจะปิดรับสมัครนะคะในวันที่31ตุลาคม2569เวลา 18:00 นนะคะสมัครผ่านเว็บไซต์ PMYCFOTBAL.IN.TH นะคะขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเริ่มจากผู้ประสานงานทีมนะคะลงทะเบียนและสร้างบัญชีจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะคะเลือกรุ่นการแข่งขันเพิ่มรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมอัปโหลดเอกสารและตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดซับมิทเพื่อส่งใบสมัครให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรวจสอบค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าให้กดเซฟนะคะถ้าการสมัครนั้นยังไม่สำเร็จห้ามกดสับมิดก่อนนะคะสามารถกดสับมิดได้จะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะโควต้ารอบอำเภอหรือเขตมีจำนวนจำกัดรับสูงสุดเพียง8ทีมต่อพื้นที่ต่อรุ่นเท่านั้นค่ะใครสมัครก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะคะหากครบ8ทีมแล้วทีมที่สมัครภายหลังจะเข้าสู่บัญชีเวสติ้งลิสต์ทันทีค่ะสำหรับเส้นทางการแข่งขันนะคะเริ่มจากรอบอำเภอหรือเขตจากนั้นทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะคะก็จะเข้าสู่รอบจังหวัดก่อนก้าวเข้าสู่รอบภูมิภาคและสุดท้ายก็คือรอบระดับประเทศค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางตั้งแต่อำเภอไปจังหวัดภูมิภาคจนถึงประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองในทุกสนามและที่น่าสนใจก็คือนักกีฬาจากทีมที่ตกรอบในระดับอำเภอหรือจังหวัดก็ยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ทีม All Star เพื่อร่วมการแข่งขันในรอบภูมิภาคได้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันฟุตบอลแต่ยังเป็นเวทีสำหรับเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้ก้าวสู่เส้นทางฟุตบอลที่ใหญ่ขึ้นค่ะสำหรับน้องๆและทีมฟุตบอลในจังหวัดพังงาที่พร้อมแล้วเตรียมรายชื่อเตรียมเอกสารและเตรียมทีมให้พร้อมได้เลยค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลา2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสมัครทางเว็บไซต์ pmycfotball.in.th และปิดรับสมัครในวันที่31ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.นี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะมาสมัครกันเยอะๆค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดกระบี่เปิดงานประเพณีแห่จาดเดือน10ประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่พร้อมการประกวดและกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายโดยปีนี้มีความพิเศษเพราะเป็นการจัดงานชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานณลานกีฬาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่โดยมีนายสมศักดิ์กิตติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะบรรยากาศในงานนี้เรียกได้ว่าคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมค่ะโดยมีกิจกรรมทั้งการประกวดจาดขบวนแห่จาดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการทำขนมลารวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆด้วยค่ะกิจกรรมเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันหรือความสนุกเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเวทีให้กับคนในแต่ละชุมชนได้รวมกลุ่มกันสร้างพลังความสามัคคีและถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นออกมาด้วยค่ะโดยเฉพาะขบวนแห่จาดนะคะที่จะเคลื่อนเข้าสู่ปรัมพิธีซึ่งสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนที่ร่วมกันเตรียมงานด้วยแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์และประสบการณ์ที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อช่วยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาอัตลักษณ์ของชาวกระบี่ให้อยู่คู่กันตลอดไปอย่างยั่งยืนค่ะนายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวเปิดงานว่ารู้สึกภูมิใจที่คณะกรรมการการจัดงานให้เกียรติกับการให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณีและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่อีกหนึ่งความพิเศษของงานประเพณีแห่จาดเดือน10จังหวัดกระบี่ในปีนี้นะคะก็คือจังหวัดกระบี่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่20ค่ะนับเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่และยังเป็นกำลังสำคัญให้กับประชาชนและชุมชนได้ร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะประเพณีแห่จาดเดือน10ไม่ได้เป็นเพียงงานประเพณีประจำปีเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนได้มารวมกลุ่มกันรวมตัวกันได้แสดงฝีมือได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและก็ได้ส่งต่อวัฒนธรรมนะคะจากรุ่นไปสู่รุ่นอีกด้วยค่ะเมื่อขบวนแห่จาดแต่ละขบวนเคลื่อนผ่านไปนะคะก็เหมือนกับการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านศิลปะความคิดสร้างสรรค์และแรงศรัทธาของคนในพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพความงดงามของจังหวัดกระบี่นะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อทุกคนร่วมมือกันประเพณีท้องถิ่นก็จะสามารถดำรงอยู่และก้าวต่อไปได้อย่างสง่างามค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: นะคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
7: นางสาวิลงรองสุขขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
8: นายธารัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับกรมสุขภาพจิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนาเบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29ราย

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกัวป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็พบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะที่เรานะคะตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์นะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมาดูกันในเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับทุกจังหวัดค่ะเร่งส่งรายชื่อให้ปภ.นะคะเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนเร็วที่สุดค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะในช่วงปี2569ค่ะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมนะคะตั้งแต่7วันขึ้นไปค่ะโดยได้รับเงินนะคะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะแล้วก็ในกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์5,000 บาทค่ะจำนวน41จังหวัดค่ะโดยอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ558,739,000 บาทค่ะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569นะคะถึง30กันยายน2569เท่านั้นค่ะจากนั้นค่ะในวันที่29กันยายน2569ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดค่ะและกรุงเทพมหานครนะคะรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 4,731 ล้านบาท 666,600 บาทค่ะและในวันที่30กันยายน2569ค่ะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักค่ะซึ่งมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนค่ะวันที่6ตุลาคม2569คณะรัฐมนตรีค่ะจึงมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดประสบภัยนะคะให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามหลักเกณฑ์จากวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะยังไม่เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะและนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้วค่ะจาก60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนค่ะและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือปภ.ค่ะประสานธนาคารออมสินค่ะเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับรายชื่อกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังปภ.ค่ะซึ่งมี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาที่ปภ.แล้วนะคะได้แก่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดกระบี่ค่ะปภ.ค่ะก็จะส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินค่ะเพื่อให้ธนาคารออมสินนะคะได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้ภายในวันที่8ตุลาคม2569ค่ะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าภาครัฐค่ะก็ได้เร่งมือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพื่อให้เงินเยียวยาแล้วก็มาตรการช่วยเหลือต่างๆไปถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนคะที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะในหลายพื้นที่ค่ะก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดกันแล้วนะคะทางภาครัฐค่ะโดยสคบและภาคเอกชนค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้จัดเต็มกับมาตรก้าวมาตรการช่วยเหลือค่ะทั้งลดค่าซ่อมรถนะคะค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็บรรเทาภาระหนี้สินค่ะด้านนางสาวสุภมาศอิสราภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือสคบค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะว่าจากข้อมูลณวันที่6ตุลาคม2569ค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันค่ะและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 11,185 รายค่ะ พร้อมสั่งการให้สคบนะคะได้ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนค่ะลดค่าใช้จ่ายและก็ฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วที่สุดค่ะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าด้านรถยกค่ะได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมาตั้งแต่วันที่27กันยายน2569แล้วค่ะโดยประชาชนค่ะติดต่อได้ที่สายด่วน1197และก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมนี้นะคะได้ประสานกรมการค้าภายในนะคะตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมค่ะไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะคะส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีค่ะลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันนะคะแล้วก็ลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20ค่ะแล้วก็รับประกันคุณภาพสี1ปีค่ะโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ด้วยค่ะในด้านภาระหนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยค่ะลดค่างวดนะคะแล้วก็ขยายเวลาชำระหนี้ค่ะและสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูนะคะตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินค่ะในส่วนของคปภ.ค่ะก็ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์นะคะผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วน1186ค่ะในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อนะคะมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะส่วนสมาคมรถเช่าไทยนะคะมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าค่ะโดยความเสียหายส่วนที่เหลือนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนะคะได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่านะคะหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมค่ะพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าค่ะส่วนผู้เช่านะคะรับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐค่ะต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดค่ะโดยให้ท้องถิ่นนะคะหรือสำนักงานเขตตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีค่ะในด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะผู้ประกอบธุรกิจหลายรายนะคะขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะอาทิเช่นค่ะโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทค่ะและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ค่ะในส่วนของซัมซุงค่ะได้ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมนะคะพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50ค่ะจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ค่ะในส่วนคิวช่างนะคะเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังค่ะพร้อมบริการสำรวจบ้านแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีค่ะนอกจากนี้ค่ะเรียวมีนะคะก็มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นค่ะแล้วก็ลดค่าอะไหล่ด้วยค่ะด้าน Oppo ค่ะเปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทค่ะในขณะที่ไทยวัสดุนะคะลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วมค่ะและ Power Bank และ Power Buy ค่ะรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะค่ะและนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าสคบค่ะยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆค่ะพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างค่ะซึ่งเป้าหมายก็คือการช่วยลดภาระให้ประชาชนนะคะกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วค่ะจึงให้สคบค่ะติดตามทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดค่ะจึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจนะคะแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนค่ะหากประชาชนนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัด ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือเป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้เยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังกันต่อค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ค่ะมาดูกับความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากันบ้างค่ะกับการเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะงานนี้ค่ะยกเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะทั้งอาหารรสเลิศและผ้าไทยสุดประณีตไปอวดโฉมชาวโลกกันค่ะซึ่งไทยนะคะก็จะเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกค่ะมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะจึงเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินเลยค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ประเทศไทยค่ะจะได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมค่ะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งก็จะช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นภาพจำที่ดีของประเทศไทยค่ะผ่านสายตานานาชาติค่ะทั้งผ้าไทยนะคะที่จะถูกนำมาตกแต่งสถานที่จัดประชุมค่ะหรือทำเป็นของที่ระลึกนะคะแล้วก็วัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะหรือสินค้า GI ค่ะที่จะถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆเพื่อให้ได้ลิ้มลองกันนะคะซึ่งหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมายาวนานก็คืออาหารไทยค่ะซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งด้านรสชาติความหลากหลายและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะคุณทรงพลกิตติคุณวัจนะเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้นะคะตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายของวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคผ่านอาหารแต่ละจานกว่า 70% ของวัตถุดิบทั้งหมดที่นำมาใช้ในงานนี้ค่ะโดยจัดหามาจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนนะคะโดยสอดแทรกวัตถุดิบไทยเข้าไปในเมนูต่างๆค่ะเช่นเมนูข้าวค่ะที่เสิร์ฟในแต่ละวันก็จะหมุนเวียนสายพันธุ์จากพื้นที่ต่างๆค่ะเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และข้าวสังหยดจากพัทลุงค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารหลักนะคะที่พร้อมเสิร์ฟทุกมื้ออาหารแล้วค่ะก็ยังมีการนำมาทำเป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะเมนูที่นำข้าวและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะคะมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลและจิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยค่ะโดยจะเตรียม QR code ค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะคะสามารถสแกนอ่านและทำความเข้าใจวัตถุดิบได้วัตถุดิบไทยได้มากขึ้นค่ะโดยวัตถุดิบ GI อีกอย่างนะคะที่นำมาใช้ก็คือปลานิลค่ะจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพื้นที่พัฒนาการเลี้ยงปลานิลจนกลายเป็นศูนย์กลางการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลาอย่างครบวงจรค่ะด้วยคุณภาพน้ำและก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่ะทำให้ปลานิลที่ได้จากแหล่งนี้นะคะมีคุณภาพสูงเนื้อแน่นค่ะเมื่อนำไปทำเป็นปลานิลรายเอ็ดลนไฟค่ะกินกับซอสมิโซะจากเขาใหญ่นะคะก็จะยกระดับปลานิลที่คนไทยคุ้นเคยค่ะไปเป็นเมนูพรีเมียมเทียบชั้นวัตถุดิบสากลค่ะปลานิลค่ะได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็นปลาของพ่อค่ะเนื่องจากช่วงปี2509ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานลูกปลานิลซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและโตไวให้แก่กรมประมงค่ะเพื่อได้นำไปขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้แก่ราษฎรเป็นการสร้างแหล่งสารอาหารโปรตีนที่ราคาถูกและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนค่ะซึ่งไม่เพียงแค่เมนูหลักนะคะแต่เชฟทรงพลค่ะก็ยังและทีมค่ะก็ยังได้สร้างสรรค์ขนมและของว่างขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะผ่านการสอดแทรกรสชาติและวัตถุดิบของไทยลงไปในทุกๆคำค่ะเพื่อให้เป็นความทรงจำที่น่าประทับใจค่ะเช่นแซนด์วิชไก่ย่างเบตงและมาโยน้ำมันตะไคร้ค่ะ ทาร์ตรากูเนื้อวากิวสกลนครทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชใส่ถั่วแมคคาเดเมียและครีมวานิลาจากโครงการหลวงค่ะรวมไปถึงข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ทั่วโลกหลงรักค่ะซึ่งถูกนำเสนอใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยนะคะแต่ก็ยังคงรสชาติหอมหวานแบบดั้งเดิมปิดท้ายด้วยรถเข็นขายผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลค่ะจัดเสิร์ฟภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดช่วงการจัดประชุมในรูปแบบรถเข็นขายผลไม้แบบไทยๆค่ะนอกจากเป็นวัฒนธรรมไทยแลนด์องลี่แล้วนะคะยังส่งตรงรายได้สู่ชาวสวนผลไม้โดยตรงเลยค่ะในส่วนของเสน่ห์ไทยบนผืนผ้านะคะอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนค่ะก็คือผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่รวบรวมทั้งงานหัตถศิลป์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนจากทั่วประเทศค่ะโดยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์ค่ะเพื่อนำมาตกแต่งนะคะรวมถึงใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงในห้องประชุมด้วยค่ะผ้าทอมือที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้นะคะก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะได้สัมผัสความประณีตของงานหัตถกรรมลวดลายที่บอกเล่าเรื่องราวและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านผ้าแต่ละผืนค่ะในแต่ละภูมิภาคของไทยค่ะผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะจากกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นหนึ่งในผ้าไทยที่ถูกคัดเลือกมาใช้นะคะซึ่งลวดลายที่อ่อนช้อยบนผืนผ้าถูกวาดขึ้นด้วยเทียนและอุปกรณ์จันติ้งค่ะซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ความชำนาญสูงค่ะก่อนที่จะลงสีออกมาเป็นลายเครือเถาเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและดอกไม้พระราชทานนามได้แก่กุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนรวมถึงดอกไม้โทนสีม่วงและชมพูเข้มที่สะท้อนถึงความประณีตงดงามแบบไทยค่ะด้านคุณรอวิยะฮายิยามาค่ะผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดินาราได้กล่าวค่ะว่างานหัตถกรรมท้องถิ่นค่ะเป็นหนึ่งในงานภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการที่ผลงานของเราจะถูกนำเสนอในงานการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของคนในท้องถิ่นค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงงานมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านท่านสนับสนุนให้ชาวบ้านทำงานหัตถกรรมและนำสินค้าของชาวบ้านไปนำเสนอให้คนทั่วโลกได้เห็นค่ะเราจึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำสินค้าท้องถิ่นมาจัดแสดงสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งค่ะด้านตัวแทนผ้าไทยจากภาคเหนือนะคะคือผ้าทอไทยหรือลวดลายค่ะเกาะยอดและแมงมุมจากกลุ่มทอผ้าไทยหรือตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะโดยลายเกาะยอดนะคะเป็นลวดลายโบราณมีลักษณะลายคล้ายยอดหน่อกล้วยที่พุ่งขึ้นสู่ด้านบนค่ะสื่อถึงความเป็นเลิศความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิตค่ะอีกทั้งนะคะก็ยังสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความเข้มแข็งของคนในชุมชนค่ะชาวไทยลือค่ะเชื่อว่าต้นกล้วยนะคะเป็นพืชมงคลที่เจริญเติบโตได้ง่ายแตกหน่อได้รวดเร็วค่ะจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกด้วยค่ะส่วนลายแมงมุมค่ะเป็นลวดลายโบราณจากกลุ่มทอผ้าไทยลือเช่นกันค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากใยแมงมุมนะคะที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสื่อถึงความผูกพันความสามัคคีแล้วก็สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของครอบครัวและชุมชนค่ะและผ้าขาวม้าไทยลวดลายช้างบ้านหาดเซี่ยวนะคะจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาดเซี่ยวตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะผ้าทอลายนี้นะคะก็ใช้เทคนิคการทอลายขีดซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความแม่นยำสูงค่ะลวดลายช้างเล็กๆบนผืนผ้ามีรายละเอียดตับประคับค่ะหรือที่นั่งบนหลังช้างนะคะลวดลายนี้นะคะก็ชวนให้ระลึกถึงยุคสมัยที่ช้างเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางและการค้าขายค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นหนึ่งโอกาสสำคัญนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เวทีโลกได้ประทับใจค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่น เมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังทางททสำนักงานจังหวัดพังงาค่ะเชิญร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569สัมผัสเส้นทาง9อาร์ม9ศรัทธา9เมนูเด็ดค่ะพังงาค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะขอเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569ค่ะในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศาลเจ้าและพื้นที่จัดกิจกรรมทั่วจังหวัดพังงาค่ะเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าซึ่งสะท้อนถึงความศรัทธาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพังงาค่ะที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมสะสมตราประทับไหว้พระ9อาร์ม9ศรัทธาค่ะกิจกรรมส่งเสริมการเข้าพักร่วมกับโรงแรมในจังหวัดพังงากว่า50แห่งกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทในพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดค่ะตลอดการชมขบวนแห่พระรอบเมืองและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าต่างๆนะคะซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศาลเจ้าและพื้นที่จัดกิจกรรมทั่วจังหวัดพังงาค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะคะสำนักงานพังงาโทรศัพท์076-413-400-2ค่ะหรือ Facebook Page ททสำนักงานพังงาค่ะ TAT พังงาออฟฟิศค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่กำลังมองหาเส้นทางอิ่มบุญอิ่มใจนะคะแล้วก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็มาร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธากันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี 2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมาร์ท2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะ รัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ2,500,000คนถึง3,000,000คนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ

0: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังกรมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
3: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
4: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศ พบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำ

0: ระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
1: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกขภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
0: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่าสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันมาลีรายงาน
2: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถ ารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
7: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
6: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตรา จังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแรกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999ปฏิพลสถาพมารายงาน
4: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
8: นายทวีลาบริธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
9: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะดังนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
8: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
10: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
4: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
11: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR Code โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
4: นายโทชิฮิโร่คิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูต ทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
4: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดียววิลกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-19และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมตเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม 21-17 18-21 และ 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูจิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
13: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
14: อยากให้คนที่อาจจะยังไม่เคยมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลละกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
13: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026 ถึง 2027จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด ด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 12:44 นรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมและเวลา 18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 ซม.และเวลา 11:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 ซม. วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น
2: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100 บาทค่าคำขอ5 บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30 พฤศจิกายน 2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5 ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26 ตุลาคม 2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1 อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6 อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10 อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1 อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะ ปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
19: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะกลับมาจัดรายการหลังจากห่างหายกันไป1ปีนะก็คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะจะมารับฟังกันได้นะคะทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะจิส้มก็จะกลับมาจัดรายการทั่วที่ถิ่นไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทั้งทาง FM ค่ะสวท FM 92.5 MHz นะคะ AM 891 KHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะรวมถึงที่ Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาชมกันได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงทิ้งคำถามกันได้วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของการเกษตรกัน
1: ค่ะวันนี้เรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันสำคัญนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชนะคะ13ตุลาคมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะโอ้โหจะบอกว่าใครที่พลาดเนี่ยเรียกว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจบครบอยู่ที่เดียวเลยค่ะในงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะท่านรองสำเภางามเฉยนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะเพราะว่าเป็นประจำที่รายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นเราก็จะนำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้จะให้น้องส้มเป็นน้องใหม่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะ มาใหม่ๆเนี่ยก็ให้ทำงานเลยค่ะ พาไปเที่ยวกันหน่อย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของพี่กบ
1: ดิฉันเอง
0: นั่นเองนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีนรงค์จางวางค่ะที่นี่นะคะเมื่อวานนี้เขามีการจัดงานไปนั่นก็คืองานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ต้องบอกเป็นงานใหญ่พี่กบเคยไปร่วมงานไหมคะ
1: ใช่เคยร่วมงานเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีจริงๆแล้วเขาเรียกว่าประเพณีของชาวเขมรในท้องถิ่นก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษที่จะมีประเพณีแบบนี้คล้ายๆกับว่าเป็นวันศาสตร์อ่ะคล้ายกับวันศาสตร์แต่ว่าอันนี้เป็นวันศาสตร์ของเขมรม
0: ัน
1: จะมีวันศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายลาวก็มีเนาะอันนี้ของเขมรกัมพูชาไม่ใช่กัมพูชาสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้นะคะก็งานครั้งนี้นะคะเป็นจัดงานใหญ่เป็นครั้งที่21แล้วค่ะเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: พร้อมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปนะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการแสดงแล้วก็กิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีแซนดนตานะคะพิธีจูนดนตาพิธีสงฆ์ขบวนแห่รอบเมืองนะคะนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสีสันอย่างการแข่งขันขูดมะพร้าวค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็คึกคักกันเลย
1: ค่ะ
0: คนสุรินทร์ก็ชอบเรื่องสนุกสนานแบบนี้นะคะก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักกันเลยนะคะงานแซนดนตานะคะเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นในวันแรม14ค่ำเดือน10เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมารวมญาติกันค่ะเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับและในวันรุ่งขึ้นก็จะนำอาหารข้าวหวานและเครื่องไทยธรรมไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่นะใครที่เพิ่งเห็นนะการบรรยากาศการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปปีหน้าสนใจนะก็อาจจะต้องดูปฏิทินกันสักหน่อยว่าช่วงนี้ถึงประเพณีแซนดนตาแล้วอยากจะไปเที่ยวสุรินทร์ก็สามารถไป
1: เดี๋ยวมีโอกาสจะพาน้องส้มไปนะน้องส้มต้องประทับใจแน่นอนเพราะว่าไปจังหวัดสุรินทร์เนี่ยต้องเจอน้องช้างสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะช้างประจำจังหวัดแล้วก็เดือนหน้าก็มีงานสำคัญอีกวันช้างสุรินทร
0: ์
1: งานช้างเขาเรียกงานช้างสุรินทร์ไม่ใช่วันช้างงานช้างสุรินทร์นะคะก็จะจัดหลายวันเลยเป็นงานประเพณีนะคะเป็นประจำทุกๆปีเนี่ยก็จะมีโอ้โหจะบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวไทยนะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: ก็จะเดินทางมาเพราะว่าเขาจะต้องมาพักข้างแรมก่อนก็จะจองโรงแรมแต่ว่าใครจะไปในช่วงงานช้างสุรินทร์เนี่ยต้องแพลนไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าที่พักอาจจะเต็มได้เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะอัปเดตเรื่องของการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้การช่วยเหลือซึ่งมีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีการเยียวยายังไงบ้างมีมาตรการอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเอาพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือภัยน้ำท่วมนี่แหละน
0: ะ
1: มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยท่านเดินทางไปทำภารกิจที่สิงคโปร์นะคะมีการประชุมที่นั่นซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันค่ะท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็บอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะคือการประชุมเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา9วันแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฝนในพื้นที่ตอนบนของไทยแนวโน้มลดลงค่ะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะการประกาศเนี่ยสังเกตดูไหมเขาจะประกาศเป็นช่วงๆเป็นรายสัปดาห์ก็มีนะคะในวันพรุ่งนี้

0: ข้อสั่งการอ่ะท่านนายกรัฐมนตรีเขาก็มีข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการ8ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของด้านสาธารณสุขซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรับมือปัญหาสุขภาพแล้วก็การติดเชื้อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่น้ำลดค่ะ2ก็คือการจัดการซากสัตว์นะคะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหลายจังหวัดก็มีปัญหาว่าสัตว์ตายนะสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มอย่างฟาร์มสุกรนะในบางจังหวัดก็น้ำท่วมแล้วก็เสียชีวิตตายนะคะดำเนินการจัดการกับซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็หลักวิชาการด้วยส่วนการควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมนะคะก็กำหนดเป็นแนวทางป้องกันแล้วก็จะให้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีการรับมือกับฝนตกหนักเฉียบพลันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไปติดตามสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะคะใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดค่ะแล้วก็กำชับชุดปฏิบัติการเนี่ยพร้อมเตรียมพร้อมเสมอที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีส่วนเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ำนะคะการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องเร่งรัดเลยนะสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจะได้จัดการให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ระบบสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีได้คล่องตัวค่ะส่วนการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้ก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงออกมาจะได้ปรับปรุงระบบการระบายน้ำแล้วก็เตรียมทรัพยากรให้พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะจะได้บริหารจัดการได้คล่องตัวสำหรับการอพยพนะคะแล้วก็การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพมีการแจ้งเตือนประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนกลางนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อที่จะทำงานได้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เรื่องของการเยียวยาก็มีการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนขึ้นมาค่ะแล้วก็ทยอยส่งรายชื่อสำหรับผู้ประสบภัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นจัดเตรียมแล้วก็โอนเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งหน่วยงานที่จะต้องโอนเงินให้กับท่านคนที่แจ้งเรื่องไปก็คือธนาคารออมสินจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่เข้าหลักเกณฑ์นะคะเตรียมได้เลยค่ะแจ้งเหตุได้เลยนะจะได้รับเงินเยียวยาค่ะ
1: ค่ะก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะทางแอปพลิเคชันก็สร้างความสะดวกให้กับหลายๆท่านในการขอรับเงินเยียวยากันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมสำคัญนะคะการประชุมของ IMF Annual นะคะประจำปีเนี่ยก็ทำให้ทางกรมธนารักษ์ค่ะมีการเปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษาปที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะต้อนรับการประชุมการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งจะปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหน้าเหรียญ นะคะตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบนะคะก็จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทนะคะแล้วก็ประเภทธรรมดาราคาไม่ราคาจ่ายแรก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะคะใครที่เป็นนักสะสมก็สามารถไปขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางของกองบริหารเงินตราที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าหน่วยจ่ายแลกที่ถนนจักรพงษ์และที่ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครก็ได้เช่นเดียวกันหรือที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง76แห่งทั่วประเทศค่ะใครสนใจแบบใครเป็นนักสะสมจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย IMF เนี่ยที่เขามาประชุมครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้ว35ปีนะครั้งนี้กว่าจะมาไม่ใช่ใกล้ๆนะคะนาน
0: แล้วมีผู้นำจากผู้นำทางแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่12

0: ถึง16นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ประกาศออกมาแล้วว่า16เนี่ยเป็นวันหยุดนะวันหยุดพิเศษสำหรับคนที่อยู่ส่วนกลางนะกรุงเทพมหานครเน
1: า
0: ะ
1: เท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั่วประเทศ
0: ใช่ไม่ใช่ทั่วประเทศนะแล้วก็12นะคะไปจนถึงช่วงวันที่16เนี่ยบริษัทหรือว่าหน่วยงานไหนที่เขาจะมีการ work from home นะคะก็จะได้ดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะระหว่างรอสายที่จะมาอ้าวสายมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเรื่องของการจัดงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงงานแล้วงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะคุณส้มเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงวันอังคารวันที่13ตุลาคมนะคะก็เรียกได้ว่าจัดค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณสำเภางามเฉยนะคะจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็อัปเดตเรื่องของการจัดงานค่ะว่าคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งออนไลน์และก็ผ่านวิทยุค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะตอนนี้การจัดงานรูปแบบของการจัดงานเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วคะ
2: ก็เกือบ 100% แล้วค่ะตอนนี้พี่น้องเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรต้นแบบรวมทั้งเครือข่ายภาคีก็เริ่มเข้ามาจัดนิทรรศการในพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เตรียมร้านค้าเครือข่ายที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพในการรอบนี้ก็เกือบ200ร้านค้าค่ะ
0: ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเยอะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคอนเซปต์ในการจัดงานครั้งนี้เห็นบอกว่าพิเศษเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เนื่องในวันน้ำมันพระมหาราชด้วยค่ะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะภายใต้แนวคิดสายทานฟื้นป่า2พระเมตตาสถิตกลางใจประชาชนค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะท่านรองคะ
2: กิจกรรมในงานหลากหลายมากเลยนะคะเอาเป็นไฮไลท์ไปแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
2: อันดับแรกก็คือที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสิทธิ์ที่กลางใจนะก็เป็นการย้อนรำลึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขความผาสุกของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะคะก็เป็นการสะท้อนพระราชจริยวัตรของพระองค์นะคะที่ร่วมกันดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรของพระองค์เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นนิทรรศการชุดแรกนะคะชุดที่สองจะเป็นนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นะคะเราใช้ชื่อว่าสายทานพื้นป่าพริกชีวาพื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้ปฏิบัติจริงนั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรที่เป็นผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวพระราชดำริในการดูแลผืนป่าและก็รักษาน้ำต้นน้ำลำธารนะคะในการที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้นะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็มี4ฐานนิทรรศการสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีเรื่องของกินจากป่านะคะการรักษาผืนป่าการรักษาพันธุกรรมพืชเอาไว้เนี่ยสร้างความหลากหลายและทำให้เขามีอาชีพและมีรายได้อย่างไรนะคะมีเรื่องข้าวปลาหยุกยาอาหารจากป่าเรื่องผ้าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้นะก็เป็นการมาเรียนรู้แล้วก็คนที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่นี้ก็จะได้แนวคิดได้ไอเดียเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับวิธีของตนเองได้นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในส่วนที่2ส่วนถัดมาจะเป็นนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีความร่วมมือนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่ทำงานสนองโครงการพระราชดำริหรือว่าทำงานตามโครงการแนวพระราชดำรินะคะก็มาเรียนรู้กันได
0: ้
2: ที่สำคัญไม่ควรพลาดเลยกับคอกาแฟนะรอบนี้เรามีมากกว่า30ร้านกาแฟเพราะอะไรสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ทำทรงขึ้นไปพื้นที่ดอยที่ยากลำบากไปดูต้นกาแฟไปดูต้นชานำโกโก้มาปลูกในพื้นที่ที่สูงเนี่ยสร้างให้เกิด เศรษฐกิจของประเทศแล้วก็แผ่นดินนี้มหาศาลนะคะด
0: ัง
2: นั้นนิทรรศการชุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจากเรื่องราวที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักแล้วให้พระสงฆ์นิกรเอาไปประยุกต์ใช้ก็เกิดขึ้นในเรื่องของชากาแฟและโกโก้นะคะในรอบนี้มีมากกว่า30ร้านนะคะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เปิดโอกาสให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนบนเส้นทางการสร้างมูลค่าจากกาแฟและชาโกโก้นะก็มาชิมกันได้นะคะในงานนี้แล
0: ้
2: วก็พิเศษวันที่13ก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะคะตั้งแต่เช้าก็คือ8โมงเช้าเราจะมีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์39รูปนะถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับทั้งสองพระองค์ในเวลา8นาฬิกานะแล้วก็เวลา14นาฬิกาเราก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกพร้อมกับรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์คณิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับวันที่13แล้วก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับสินค้าขาดทุนคือกำไรมีวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่13ตุลานะคะมีตั้งแต่ราคา9บาทนะคะทุกร้านก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจวันที่13เป็นพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกับกิจกรรมน้อมรำลึกก็คือวางดอกไม้หน้าพระบรมรูปของพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
0: ค่ะยังมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
2: โอ้ยอีกเยอะมากวิชาของแผ่นดินน่าจะมีคนกำลังรอฟังอยู่ว่าวิชาของแผ่นดินมีอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะ
2: ทั้ง4วันนะคะมีมากกว่า16หลักสูตรนะคะก
0: ็เยอะมาก
2: ใช่ค่ะก็จะมีทุกวันนะคะ4วันเลยนะคะสำหรับวันที่10ตุลานะคะก็วิชาแรกก็จะเป็นเรื่องราวของวานิลาไทยพืชเล็กแต่มูลค่าไม่เล็กนั่นเองนะคะคือมูลค่าเขาใหญ่โตมากก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้เวลา10โมงถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30จะเป็นเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ปลูกง่ายปลูกในกระถางก็ได้นะคะอย
0: ่
2: างท่านผู้จัดสามารถเอาพันหน่อไม้ฝรั่งไปปลูกในกระถางสัก 2-3 กระถางก็เก็บกินได้ตลอดปีค่ะ
0: ว้าวหน่อไม้ฝรั่งนะ
2: ใช่ค่ะจริงๆเราปลูกไว้สัก 2-3 กอก็ได้กินทั้งปีแล้วค่ะปลูกในกระถางแล้วก็เขาลักษณะต้นเขาก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะ
0: สวยอ่ะคล้ายๆไผ่อะไรนะคะที่
1: ไผ่มงคล
0: ไผ่มงคลอ่ะคล้ายๆเลย
2: ใช่ใช่คล้ายๆค่ะแล้วก็ใบเขาเล็กๆคล้ายผักชีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: ค่ะปลูกง่ายไหมคะหน่อไม้ฝรั่ง
2: ปลูกไม่ยากนะที่เราปลูกในกระถางก็ไม่ยากเกินไปค่ะ
0: ค่ะค่ะต่อไปค่ะ
2: บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรนะกับอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มเฟย์นะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะว่าเราปลูกแล้วเราก็ขายได้ยังไงเราทำให้ได้กำไรได้ยังไงมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องของการคิดต้นทุนการวางแผนและการต่อยอดผลผลิตนะคะ
0: แ
2: ล้วก็วิชาสุดท้ายสำหรับวันที่10จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์วานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้สำหรับคนที่ชอบกลิ่นวานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้เส้นทางของความหอมวานิลามาจากไหนนะคะก็จากอาจารย์สวนแม่หม่อนนะคะจากอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมานะคะวันที่11ก็4วิชาเช่นกันค่ะ10โมงถึง12นาฬิกาก็จะเป็นพลิกผลผลิตสร้างธุรกิจนะโดยอาจารย์ดร.ฉันทวรรณเอ็งชวนนะคะก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะอาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจากชุมพรนะคะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ออกแบบผลผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้แล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งจะเป็นโปรไบโอติกมีคุณหมักให้ดีนะคะดื่มได้คุณนะคะจากอาจารย์พิมพ์ใจเหมือนกันค่ะก็มาเรียนรู้นะคะว่าโปรไบโอติกมีผลยังไงผู้จัดทั้งสองหรือท่านผู้ฟังทางบ้านกำลังมีปัญหา
1: เรื่องสุขภาพ
2: ที่กระเพาะอาหารหรือเปล่าระบบการขับถ่ายหรือเปล่านะมาเรียนรู้เรื่องโปรไบโอติกที่มีคุณนะคะมากผลผลิตที่มีอยู่ในครัวหรือหลังบ้านเราแล้วสร้างโปรไบโอติกจากธรรมชาติให้ดูแลสุขภาพร่างกายเรายังไงก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นรู้จักดินปลูกดินให้มีชีวิตคนนี้เป็นมืออาชีพในการสร้างดินให้มีชีวิตนะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ปวริศนะคะวงเครือสอนได้ค่ะอาจารย์มาจากสกลนครนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายก็จะเป็นพืชผลไทยสู่เมนูมัทฉะนะคะมัทฉะไม่ใช่ทำจากชาอย่างเดียวนะคะ มีพืชพันธุ์ไทยสามารถทำมัทฉะได้ไม่ว่าจะเป็นตำลึงไม่ว่าจะเป็นใบเตยอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะแปรรูปพืชพันธุ์ที่มีลักษณะสีเขียวให้เป็นเมนูมัทฉะอร่อยๆได้ค่ะ
0: นะคะใครที่ชอบมัทฉะนะลองไปดู น่าจะน่าสนใจนะเพราะว่าใบเตยเนี่ยมันหอมอยู่แล้วพอมาทำมัทฉะเนี่ยมันจะมีความหอมมันมีความรู้สึกว่าเวลาได้ดื่มชาที่มันมีความหอมเนี้ยรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะก็ไปได
2: ้
0: ค่ะวันที่12ค่ะ
2: ใจด้วยค่ะ
0: ค่ะ12ค่ะ
2: วันที่12ค่ะวิชาแรกก็จะเป็นสวนชวนเที่ยวสร้างรายได้นะอาจารย์กิตติมนต์อึ้งสถิตถาวรนะจากสวนสุขสัมผัสอันนี้เคยไปสวนอาจารย์มาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นสวนที่อบอุ่นมากนะก็มาเรียนรู้ว่าเรามีแปลงเกษตรเล็กๆนะสำหรับคนที่มีแปลงเกษตรแล้วสนใจจะทำสวนเราให้เป็นที่ท่องเที่ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะตั้งแต่10โมงเช้าถึง12นาฬิกานะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งวิชาที่2จะเป็น11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งนะคะก็จะเป็นจากดินเก่าสู่ดินมีชีวิตก็คือเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์ปวริศจะมาถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการนั่นเองในการปรุงดินให้มีชีวิตนะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็จะเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะคะโดยอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะก็จะเป็นการจริงๆอันนี้อาจารย์จบพยาบาลเนาะแต่อาจารย์ก็มาทำเกษตรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าจากคุณค่าที่เราทำมันมาสู่บนโต๊ะอาหารที่มันมีมูลค่าได้อย่างไรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็บ่ายวิชาสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการนะก็จะเป็นโยเกิร์ตโฮมเมดนะคะก็เรียนรู้กับอาจารย์จิตติมนต์ได้นะก็เป็นการเอาว่านหางจระเข้นะคะมาทำเป็นโยเกิร์ตร่วมกันให้มันมีเอกลักษณ์และอร่อยได้อย่างไรค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะกรุบกรุบ
0: ค่ะ
2: กรุบกรุบค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันที่13ก็4วิชาเช่นกัน2วิชาแผ่นดินแล้วก็2วิชาปฏิบัติการนะคะก็10โมงเช้าถึง12นาฬิกาจะเป็นเกษตรนอกตำราใครเป็นแฟนคลับอาจารย์ปาชัยปัญหาอาจารย์กลับมาแล้วนะคะจากหลังจากที่อาจารย์ไปอยู่สกลนะคะอาจารย์ก็ไปปลูกปั้มที่นั่นแล้วก็นำองค์ความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเราได้เราแล้วนะคะตอนนี้ก็ใครเป็นแฟนคลับอาจารย์ก็ตามมาได้นะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนบ่ายโมงครึ่งวิชาของแผ่นดินอีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นกินอาหารเป็นยานะก็อันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวของการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นกินอย่างไรให้เป็นยาและกินอย่างไรให้เป็นอาหารที่อร่อยด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เวลา11นาฬิกาสำหรับอบรมปฏิบัติการค่ะก็จะเป็นการทำเรื่องน้ำนัวซอสผลไม้นะคะกับอาจารย์ลภัสดานะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าทำอย่างไรโดยใช้ผลไม้มาทำเป็นซอสเราไม่ต้องไปหาซื้อซอสเองแต่เราหาผลผลิตที่มีอยู่ในแปลงในสวนของเรามาทำเป็นซอสกินกันค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็วิชาฝึกอบรมปฏิบัติการวิชาสุดท้ายก็จะเป็นผักหวานนะคะขยายพันธุ์พืชเห็นผลนะคะโดยอาจารย์อรรถพลแก้วอำไพอันนี้จะเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสระบุรีที่นี่มีแปลงผักหวานเยอะมากนะปลูกทำธรรมชาติเขาปลูกขึ้นตลอดเวลาแล้วเราปลูกยังไงไม่ขึ้นมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ดูเทคนิคไงใหม่ๆจากอาจารย์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นวิชาของแผ่นดินทั้งหมดเลยค่
0: ะท่านรองคะเรียนรู้ฟรีไหมคะทุกหลักสูตรเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เรียนรู้ฟรีทุกหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือเฉพาะวิชาของแผ่นดินนะคะในกำหนดการในรายละเอียดใน Facebook ในเว็บไซต์ยังมีวิชาที่อยู่ในฐานการเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และก็ฐานเรียนรู้เรื่องของกาแฟด้วยนะคะจะมีเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันเลยค่ะเข้ามาช่วงไหนก็คือเปิดตั้งแต่8โมงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะ
0: ค่ะต้องลงทะเบียนไหมคะท่านรองคะ
2: ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะทุกวิชา
0: คือ walk in เข้าไปก็สามารถลงทะเบียนได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ walk in เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่
0: ะ
2: พื้นที่ด้านในเราจัดว่างมากค่ะวันรอบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นงานมหกรรม4วันค่ะ
0: ค่ะ
2: ที่พลาดไม่ได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณหนูเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์5พิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะมีทั้งภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน3มิติ
0: ม
2: ีทั้ง Immersive Art มีทั้งดิจิทัลอาร์ตมีเปิดให้เข้าชมแล้วก็มีอยู่1อาคารที่เรายังไม่เคยเปิดเลย
0: ค่ะ
2: รอบนี้เราก็จะเปิดให้เข้าชมค่ะ
1: ค่ะเป็นอาคารอะไรคะท่านรองคะ
2: เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพรที่เราปรับปรุงใหม่ค่ะ
0: นี่พิพิธภัณฑ์ใหม่เลยนะเป็นตัวอาคารแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะใครที่เคยไปเนี่ยจะประทับใจแน่นอนฉันไป2รอบแล้วอากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: แต่อยากให้ท่านรองฝากเชิญชวนหน่อยค่ะว่าใครที่สนใจจะไปสามารถเดินทางได้ทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็ตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะ มีร้านค้ามีร้านอาหารมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะคะที่สำคัญอยากจะบอกอีกอันหนึ่งเรามีประกวดถ่ายภาพในความทรงจำด้วยมีของรางวัลและมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะคะนี่ก็มาร่วมกันได้มีกิจกรรมมิวเซียมพอยต์สแกนสะสมแต้มแรกของที่ระลึกในทุกๆจุดของเรานะมีกิจกรรมแชร์เช็คอินรับของที่ระลึกนะคะเรามีของที่ระลึกเยอะมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเลยธรรมศาสตร์รังสิตมาประมาณ 5-6 กิโลก็จะถึงพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะอันนี้ก็จะมาไม่ยากค่ะสำหรับท่านที่มารถสาธารณะท่านสามารถมาลงรถที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาเราจะมีรถนำชมของพิพิธภัณฑ์พาท่านเข้าจากถนนพหลโยธินเข้ามาได้ในพิพิธภัณฑ์นะคะสำหรับท่านที่เอารถมาเรามีพื้นที่จอดรถให้กับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะในช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แนะนำไปที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีกับงานในความทรงจำนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสำเภางามเฉยที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะท่านรองค่ะค่ะสวัสดีค่ะ13:30 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะคุยต่อเนื่องแหละเรื่องของการจัดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าท่านอาจารย์ทองเองก็จะไปตั้งบูธที่นั่นอยู่แล้วเรื่องของการนำต้นไม้มาฝากกันด้วยแล้วก็จะมีอะไรพิเศษแจกกับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยบ้านเดี๋ยวไปอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ค่ะ 13:36 น.ค่ะกับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันกับอาจารย์ทองธรรมดากันในเรื่องของการเกษตรนะคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่งานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าก็ใกล้ถึงเวลางานกันแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่กบ
1: ระหว่างรออาจารย์นะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถทักทายกันได้นะคะวันนี้ใครจะฝากคำถามอาจารย์ทองเรามีเวลาแค่ประมาณ20 นาทีได้เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ฝากคำถามมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ทองก็จะมาคุยกันเรื่องของกล้วยหอมแดงใครเคยเห็นกล้วยหอมแดงอ้าวอัปเดตมาหน่อยนะคะคอมเมนต์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหน่อยค่ะว่ากล้วยหอมแดงรสชาติเป็นยังไงปลูกยากไหมแล้วใครปลูกแล้วรอดบ้างอัปเดตมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ตอนนี้น้องส้มมาทําหน้าที่ดําเนินรายการวันแรกค่ะ
2: กลับมาแล้วเหรอ
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้ว
2: คร
1: ับ ค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์มั้ยคะ
2: อยู่ครับอยู่คร
1: ับ ค่ะเตรียมความพร้อมโอ้จัดของอยู่วันนี้เอามากี่ตันคะ
2: ก็รอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเรื่องของน้ำท่วมเนาะ
1: ค่ะ
2: จะเอามาไม่เยอะมากเอามาแค่5 คันรถ
0: นี่มาเยอะ
1: ไม่เยอะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เยอะเลย
2: แต่แหละ
1: ค่ะ5 คันรถเนี่ยมีเป็นแบบมีเสริมพวกเมล็ดพันธุ์มาด้วยไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนครับพวกเมล็ดพันธุ์นี่แล้วก็มีมาแจกให้กับติ๊กแรกแฟนเพลงจัดรายการด้วยครับ
1: ทั่วทิศถิ่นไทยเนาะกติกาไม่ต้องยาก
2: มาจากจะแค่บอกอะไรล่ะ
1: คอนเซปต์ของอาจารย์ทอง
2: ครับผม
1: สโลแกน
2: แล้วก็เนื่องจากวันที่13เนา
1: ะ
2: วันรำลึกถึงพ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับที่สวนที่ร้านนะครับก็จะมีต้นไม้ราคา9 บาท
1: ค่ะ
2: นะครับให้กับคนที่มาซื้อของนะครับยกตัวอย่างเช่นส้มโอต้นละ9 บาทมะนาวต้นละ9 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันที่13นะครับเราจะขาย9 บาทนะครับแต่ท่านไม่ใช่จ้องจะมาซื้อ9 บาทอย่างเดียวเนาะท่านก็ช่วยซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ซื้อ9 บาทพ่วงไปอย่างเงี้ยเนาะ
1: คร
2: ับก็แบ่งกันนะเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับมีมาประมาณ100 กว่าต้น
1: อันนี้เฉพาะวันที่13วันเดียวนะคะอาจารย
2: ์ครับก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องบอกว่ากล้วยหอมแดงเนา
1: ะ
2: กล้วยหอมแดงเนี่ยมีมาแค่10 กว่าหน่อเน
1: า
2: ะ
1: โอ้มีมาด้วย
2: มีเพิ่งขยายได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่ารอบแรกที่เราไปซื้อมาปลูกเนี่ยมันนอนละ500เน
1: า
2: ะ
1: ว้าวค่ะอาจารย์เอาพันธุ์มาจากไหนคะกล้วยหอมแดง
2: ก็เราก็ลูกศิษย์คนนึงอยู่ขอนแก่น
1: ค่ะ
2: ก็เอามาขายให้นอนละ500 บาทแล้วเราก็มาปลูกขยายเสร็จแล้วก็เอามาที่งานตรงเนี้ยแล้วเราคิดว่าเราจะตั้งราคาสัก150 บาทจาก500นะคงไม่แพงอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะแต่อย่าบอกราคาเดี๋ยวผิดกฎ
2: อันนี้
1: นั้นหลังไม้นั้นหลังไม้
0: ค่ะอาจารย์มาแล้วกล้วยหอมแดง
2: อย่างที
1: ่ค่ะ
2: พิเศษที่น้องบอกนะว่ากล้วยหอมเนี่ยมันชอบดินร่วนนะครับชอบชื้นไม่ชอบแฉะห้ามขังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะลองพื้นด้วยขี้วัวนะครับเพราะว่าถ้าลองพื้นด้วยขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเนี่ยโอกาสจะตายพายจะเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะทำให้ดินเป็นดินร่วนนะครับดินเหนียวก็ปรุงให้เป็นดินร่วนแล้วก็ยกเป็นโคกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับไม่ใช่ประเภทไปขุดหลุมแล้วปลูกเลยแล้วเดี๋ยวเวลามีปัญหาก็โทรมาแล้วอาจารย์ทำยังไงดีนะครับจะไปทำยังไงได้แล้วมันปลูกไม่ตั้งนานแล้ว
1: คือค่ะเวลาขุดหลุมเนี่ยคือห้ามขุดแล้วปลูกลงไปมันเหมือนฝังเขาไปอยู่ในนั้นอะเวลาน้ำมามันก็จบเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะถ้าเราดินเดียวเนี่ย เราก็ต้องปรุงให้เป็นดินร่วนนะครับโดยการใส่พวกไซยาเปรตทานแล้วก็ยกเป็นโคกนะครับทำเป็นโคกทำเป็นลูกปลูกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับจะไม่ใช่ขุดแล้วก็เอาหน่อจ่อมไปแล้วก็ปลูกเลยมันง่ายไปอย่างนั้นนี่บางคนก็บอกมันชื่อกล้วย
0: เห็นไหมว่าจะกล้วย
1: มันก็ไม่กล้วยเหมือนชื่อใช่ไหม
2: ทุกอย่างมันมีเรื่องขององค์ความรู้เนาะถ้าปลูกอย่างนั้นนะมันก็อาจจะได้แต่ดูชื่นชมระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ทยอยตาย
1: ค่ะค่ะอาจารย์พออาจารย์เอารูปขึ้นเนี่ยทีมงานเอารูปขึ้นกล้วยหอมแดงคุณผู้ฟังเนี่ยทักทายมาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าจองคุณข้าวหอมบอกว่าจองกล้วยหอมแดงค่ะอาจารย์และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลำบอกว่าไม่เคยเห็นเลยอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยมันเหมือนหอมทองไหมคะ
2: รสชาติมีความหอมแต่จะหอมคนละอย่างนะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: ค่ะ
2: แต
1: ่หวานนะคะหวานเท่าไหม
2: หวานฮะหวานครับ
1: อ๋อหวานรับรองการันตีความหวานแต่ว่าความหอมอาจจะต่างกัน
0: นิดหน่อย
2: สีสันจะออกต้นลำต้นเนี่ยคือสีแดงเลย
1: ค่ะ
2: ครับครับผม
1: อาจารย์แล้ว
2: ต้องบอกก่อนว่าไม่รับจอง
0: ค่ะค่ะมาก่อนได้ก่อนนะ
2: รับจองเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเลยแล้วคนที่ไม่ได้ก็จะหมด
1: ค่ะ
2: ก็ต้องมาลุ้นกันเอา
1: อ
2: นะครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนแล้วอย่าโทรมานะครับ
1: ค่ะไม่รับโทรด้วย
2: นะครับ
1: ช่วงนี้หญิง
2: อ่อนครับ
0: ช่วงนี้หญิงจำนวนจำกัดซึ่งพอมาได้สิบกว่าเน
2: าะจะมาอ้างว่าเป็นแฟนรายการเป็นเอฟซีอะไรไม่ต้องอ้าง
1: ไม่ได้
2: เพราะว่าถ้าให้คนนึงอีกคนนึงไม่ได้เดี๋ยวก็โดนบ่นอีก
1: ใช่
2: ครับ
1: แต่ที่แน่ๆใครไปหาอาจารย์ทองครั้งนี้เนี่ยมีของที่ระลึกให้นะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะ แต่ต้องตามสโลแกนอาจารย์ทองให้ได้นะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดคุณยังจำได้ไหม
0: เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุด
1: เมื่อก่อนเขาจะจำได้แม่นนะอันนี้ต้องเท้าความก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาอาจารย์ทองถามนิดนึงค่ะว่าคุณผู้ฟังเขาฝากถามว่ากล้วยเจ้ากล้วยหอมแดงเนี่ยความโด่งเนี่ยจะเทียบเท่ากับกล้วยหอมทองไหมคะ
2: จำนวนดีจะมากกว่านะครับจำนวนดีจะมากกว่าส่วนผลก็ไม่ต่างกัน
1: ค่ะ
2: ก็จะต่างกันเรื่องของสีสันงานรสชาติหน่อย
1: ค่ะความนิยมในท้องตลาดนะคะอาจารย
2: ์ยังมีผลิตภัณฑ์น้อยมากก็เลยทำให้ยังไม่มีวางขายในตลาดเนาะแต่ถ้าเอาไปวางขายเนี่ยจากสีสันที่โดดเด่นเนาะ
1: ค่ะ
2: โอ้โหต้องแย่งกันนะ
1: โอ้อาจารย์ นี่เป็นแบบอันนี้ใหม่เลยนะถ้ากบปลูกเนี่ยกบจะปลูกกล้วยหอมแดงและมะม่วงอ่ะพันอะไรที่มันออกแดงๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วมันมีมะนาวที่มันออกแดงๆด้วยนะคุณ
2: จริงมีลูกมาขายด้วยนะมะนาวแดงเนี่ย
1: เนี่ยมะนาวแดงกล้วยหอมแดง
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วมะม่วงอะไรนะคะอาจารย์ที่มันออกแดงๆอ
2: ่
1: ะ
2: ช้างแดง
1: ช้างแดงนี่คุณ
2: แดงจักรพรรดิ
1: แปลกแต่จริงนี่ขึ้นป้ายเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เรียกว่าสร้างรายได้สร้างรายได้ที่มันเป็นแบบรูปแบบใหม่ที่เป็นผลไม้ที่หายากแต่ว่าสามารถปลูกได้สามารถหามาปลูกได้แต่ว่าต้องไปในงานนี้เท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับในเรื่องของอากาศล่ะคะกล้วยหอมแดงตรงนี้เนี่ยดินคล้ายๆกับกล้วยหอมธรรมดาแล้วอากาศนี่ก็คือปลูกได้ทุกภูมิอากาศเลยไหมคะ
2: ก็ร้อนชื้นนะครับก็เหมาะกับบ้านเรา
1: ใช่
2: ร้อนชื้นอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได
1: ้ครับ
2: โอเคไม่มีใครปัญหา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเราเปิดสายไปด้วยเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาจำกัดเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรออาจารย์อยู่ด้วยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์ทองจะมาไหมอาจารย์ทองจะมาไหมมาแน่นอนนะคะยกเว้นแต่ว่าเนี่ยอาจารย์แบบติดภารกิจแบบจริงๆเลยปกติแล้วท่านก็จะไม่ค่อยไปไหนหรอก
0: ค่ะดูเบอร์หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดสาย
1: 02-276-9718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะเบอร์นี้สายว่างอยู่นะทีมงานหลังไมค์ของเราหล่อมากเลยค่ะต้องโทรเข้ามานะจะได้รู้ว่าหล่อแค่ไหนเสียงหล่อด้วยนะ น้องเอิร์ธรัชภาสรัตนบ้านกรวยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ใช่นะคะ
2: ระหว่างรอสายเนา
1: ะ
2: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนา
0: ะ
2: ลองสำเภาที่บอกเมื่อกี้เนา
1: ะ
2: คืออยากให้มาเที่ยวงานนี้เนาะ โดยเฉพาะเรื่องของวิชาอบรมเนาะโอ้เป็นวิชาที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับ
0: ค่ะ
2: อย่างที่รองสำเภาได้พูดไปแล้วแล้วโดยเฉพาะวันที่12นะครับ12เนี่ยตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยอาจารย์กิติมนหรือคุณดาเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมคนนึงที่อยู่ขอนแก่นเนาะคนนี้เก่งมากๆนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สามารถทำหม่อนให้ออกต้นนึงเป็น10กิโลเลยนะ
0: ว้าว
2: ออกหม่อนดกมากดกจนกิ่งจะหักนะ
1: โอ้นี่น่าสนใจที่บ้านนี่ว่าดกแล้วนะเราอยากได้ดกเป็นแบบว่ามองแทบไม่เห็นใบเลยแบบ
0: ขนาดนั้น
1: จริงนะเพราะว่ารสชาติดีด้วย
0: นะ
1: อาจารย์ขออนุญาตก่อนเดี๋ยวขอขั้นก่อนมีสายมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะคุณคำพุร้อยเอ็ดสะกดผิดนะคุณรัชภาคไปที่คุณคำพุค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
3: ผมอยากถามว่าผมปลูกละมุดนี่มันออกดอกแล้วมันไม่ติดผลนี่มันจะทำยังไงครับ
1: ละมุด
2: มันออกดอกจะไม่ติดผลแล้วช่วงที่ออกดอกคุณทำยังไงกับมันมั่ง
3: ผมเอามาปลูกมันมีดอกมาแล้วก็ผมมาปลูกแล้ววันนี้ดอกชุดสองกำลังขึ้นกำลังจะบานผมอยากให้มันติดผลนะมันไม่ติดจะทำยังไงมันถึงจะติด
2: ชุดแรกที่ติดต้นมาคือร่วงไปหมดแล้ว
3: ครับผม
2: อันนี้เป็นชุดที่สอง
3: ครับผม
2: ดอกแล้วกำลังจะบาน
3: ครับ
2: ชุดแรกที่มันร่วงไปอย่าไปโทษตัวเองก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเวลาเราลงไปปลูกใหม่เนี่ยรากมันสะเทือนนะครับรากมันสะเทือนโอกาสที่ดอกจะร่วงก็เป็นเรื่องของธรรมดาและการที่ไปเจอกระดินใหม่มันจะต้องปรับสภาพเนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังดอกหนึ่งคืออย่าลดน้ำเยอะนะครับแต่ก็ห้ามขาดน้ำ
3: ครับ
2: สองคือห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาด
3: ครับ
2: นะฮะสามขณะที่ดอกบานห้ามฉีดยาหรือฮอร์โมนทุกชนิดเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติด
3: ครับ
2: นะครับก็คือก็จะฉีดต้องฉีดก่อนที่ดอกจะบานแล้วก็ดอกร่วงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดนะครับแล้วถ้ากลัวว่ามันจะร่วงอีกก็หายาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันครับครับผม
1: แล้วต้อง
3: อะไรขั้วเหนียวครับ
0: ยาขั้วเหนียวค่ะ
2: ยาขั้วเหนียวก็จะไปซื้อที่ร้านก็ได้ที่ร้านเขาก็มีขายเนาะไปถึงก็บอกเขาว่ายาขั้วเหนียวนะครับหรือถ้าจะทำเองก็เหล้าขาว50 ซีซีเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2 ช้อนน้ำตาล2 ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดช่วงเช้าแดดอ่อน
3: ครับ
2: ก็จะลดการหลุดร่วงได้ครับ
3: มะนาวก็ไม่จินดอกเอาปลูกแล้วเอามะนาวตอนมาไม่ออกดอกไงครับ
1: ปลูกนานยังคะ
2: ไม่ออกดอกก็เพราะว่า
3: ปลูกนานแล้ว
2: น้ำเยอะไปแล้วก็จะใส่ปุ๋ยครอบมันก็ไม่ออกดอกก็ปลูกแล้วคือคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันดอกค
1: ุ
2: ณได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันมั่ง
1: ใส่ปุ๋ยอะไรไป
3: ไม่ใส่ปุ๋ยครับ
1: ไม่ใส่เลย
0: ปลูกตามธรรมชาติ
1: มันก็ไม่ออก
2: ผมก็จะถามกลับแล้วว่าคนปลูกกินข้าวไหม
1: ถูกใจ
3: กินอยู่ฮะ
2: แล้วคนปลูกกินข้าวก็ต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยนะครับถ้าคนปลูกกินข้าวต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยถ้าปุ๋ยที่จะทำให้มันออกดอกก็คือปุ๋ย8/24/24นะครับวันหลังถ้ามีคนโทรมาถามอีกว่าทำไมไม่ออกดอกแล้วไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนี่ผมจะเรียกค่าปรับแล้วนะครับ
3: ครับครับ
1: โอเคนะคะไปปรับตามนี้เนาะ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค
1: ่ะเดี๋ยวรอกินนะเผื่อมะนาวจะติดลูกนะคะแล้วก็ละมุดอีกนะคะ
0: ละมุด
1: เดี๋ยวนี้คนละมุดที่หายากเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าหลายบ้านก็ไม่ค่อยได้ปลูกแล้วละมุด
2: จริงๆละมุดไม่ได้ปลูกยากเนาะพืชมียางโรคแมลงจะไม่เยอะ
1: มันอยู่ที่ความนิยมของท้องตลาดด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันหายจากท้องตลาดไปค่อนข้างเยอะพอสมควร
2: มันเป็นฤดูกาลฮะก็เลยบางช่วงก็จะเลยก็จะไม่มีเนา
1: ะ
2: มันไม่ได้ออกทั้งปีเหมือนพวกกล้วยพวกฝรั่งพวกมะม่วงอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่ามันไม่ค่อยเยอะแต่ผมบอกช่วงเยอะๆนี่บางทีถูกมากเลยนะโลละ20 บาทเนี่ยครับ
1: โอ้โหอาจารย์ช่วงนี้จะบอกว่าผลไม้ถูกมากๆลองกองมังคุด นะคะ
0: เรากิน
1: ฝรั่งตอนนี้ฝรั่งถูก
0: แต่บางอย่างก็ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมแล้วทำให้ท่วมหลายๆพื้นที่อันนี้ผักก็แพงก็มีเหมือนกัน
1: มันก็ยังไม่แพงมันก็ยังไม่ถึงว่าแพงขนาดนั้นนะแต่บางแค่บางพื้นที่เท่านั้นคือต้องบอกว่าบางพื้นที่เท่านั้นนะคะ
2: แล้วก็บางชนิด
1: ใช่แต่ว่าในภาพรวมปีนี้เนี่ยคนไทย2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่คุณไม่อยู่นะด
0: ิ
1: ฉันได้กินผลไม้ที่ถูกราคาถูกแล้วก็ทุเรียนก็ถูกคุณไม่ทัน
0: ดิฉันบอกเลยดิฉันเตรียมกลับมาเมืองไทยเพื่อมากินผลไม้ไทย
1: กินผลไม้ไทยใช่ไหมคุณย้ำเบอร์ย้ำเบอร
0: ์โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟัง022769718นะคะ022769718โทรศัพท์เข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะน่าจะอีกสัก1-2สายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์ทองคะต่อค่ะกับเรื่องของ
2: งานเขางานต่ออีกนิดนะ
1: ครับได้เลยค่ะ
2: วันที่12เนา
1: ะ
2: อาจารย์จิตติมนหรือคุณดาเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเขาจะมาเล่าเรื่องของสวนเขาสว
1: นมอญมอญ
2: นะครับ
1: คือ
2: สวนดีมากนะครับแล้ววันที่13เนาะก็จะวันที่12ช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องสวนช่วงบ่ายก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโยเกิร์ตนะครับสอนให้ทำโยเกิร์ตกินเองนะครับเป็นคนที่เก่งมากเก่งหลายๆเรื่องนะครับทำอะไรสารพัดรูปแบบนะสอบถามได้ทุกเรื่องส่วนวันที่13ช่วงเช้าเจอกับอาจารย์ปา
1: อาจารย์ปามาแล้ว
2: อาจารย์ปาก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกัน
1: ลูกศิษย์อาจารย์ทองนี่แหละใช
2: ่ก็เก่งคือว่าเป็นคนเก่งคนนึงแต่ช่วงบ่ายเนี่ยนะครับช่วงบ่ายอาจารย์การบ่าย 2:30 ถึง 4:00 เนี่ยเจอกับอาจารย์อัศพลผมจะเรียกแกว่าดร.อัศคนนี้เก่งเรื่องผักหวานมากการปลูกผักหวานป่าทำยังไงไม่ให้มันตายนะนอกจากนั้นเนี่ยแกยังเอาผักหวานป่าไปทำข้าวเกรียบ
1: โอ้ยน่าสนใจ
0: เห็นบ่อยเห็นเยอะ
2: แล้วงานนี้น่าจะมีมาให้กินด้วยข้าวเกรียบผักหวานป่า
0: เดี๋ยวติดตามกัน
1: เด
0: ี
1: ๋ยวจะ
2: ทำ
1: มัดคุณส้มมาด้วย
2: ทำชาผักหวานป่าทำอะไรคนนี้ก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกันก็เก่งคนน
1: ี้
2: ก็เก่งมาก
1: ค่ะอาจารย์
2: วันที่12 13ก็อย่าง
0: เดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์สักครู่นะคะ
1: มีสายเข้ามา
0: สายค่ะ
1: จากชะเชิงเทราค่ะคุณศักดิ์คุณทวีศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
4: ผมขอคุยกับอาจารย์ทองหน่อยครับ
1: จ้าเชิญเลยค่ะ
4: ผมถามอาจารย์ทองว่ารู้จักไปต้นไม้ของอินโดนีเซียมั้ยครับ
0: ต้นไหน
1: ต้นอะไรคะ
4: คีเปครับ
0: คีเปโอ้
1: อาจารย์ค่ะ
2: สวนก็มีปลูกครับ
1: แล้วยังไงต่อคะคุณทวีศักดิ
4: ์ผมอยากทราบการดูแลรักษาผม
1: ปลูกเหรอคะ
4: แล้วยิ่งปลูกมันยิ่งเล็กกงนะ
0: ยิ่งปลูกยิ่งเล็ก
1: ต้นอะไรนะคะ
0: คีเป
4: คีเปครับ
1: คีเป
0: กลิ่นหอมๆใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ยิ่งปลูกยิ่งเล็กลง
4: ครับ
2: โอ้คุณเป็นคนแรกในโลกเลยนะ
4: ครับ
2: ต้นไม้นี่ถ้ามันไม่โตขึ้นมันก็เท่าเดิมนะ
4: มันเล็กลงนะมันหดลง
2: ถ้าเล็กลงเนี่ยแสดงว่าคุณนี่ต้องมีอะไรพิเศษแล้วล่ะที่ไปทำให้ต้นไม้เล็กลงได้
4: ไม่ใช่ครับผมก็ดูแลอย่างดี
2: ก่อนปลูกไหมคุณได้เตรียมดินก่อนปลูกไหมเตรียมดินก่อนปลูกไหม
4: เตรียมก่อนครับ
2: ยังไง
4: ซื้อดินซื้อมาแล้วมาผสมอีกฮะ
2: ซื้อดินปลูกมา
4: ครับ
2: เตรียมดินอย่างดีเลยเนาะซื้อดินถุงผสมร่วม
4: ซื้อดินอย่าง
2: แล้วผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะว่าดินถุงที่ซื้อมานะมันใช้ไม่ได
1: ้
4: นะครับ
1: มันต้องเตรียมยังไงคะอาจารย
2: ์ดินถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้หมักเนาะเขาเอาอะไรมาผสมแล้วก็ใส่ถุงเย็ดมาขายเลยนะครับพอเราไปปลูกเนี่ยมันจะเกิดการหมักเนาะพอเรารดน้ำเนี่ยมันจะเกิดความชื้นเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดต้นไม้ก็จะไม่โตนะครับบางทีก็เหลืองแล้วก็ตายนะครับของบุญไม่เหลืองแล้วก็ไม่ถึงกับตายนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนาะ
4: ผมหมักแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนนะ
2: หมักย
4: ัง
2: ไง
4: ก็ใส่กองมาคุกแล้วก็หมักแล้วเอาผ้าปฏิคุมแล้วก็เวลาจะปลูกก็เอาไปเสริมไอ้ดินที่ตรงที่ปลูกไปอ่ะ
2: แล้วดินเดิมคุณเป็นดินอะไร
4: ดินธรรมดาเนี่ยครับ
2: ดินธรรมดาผมรู้ครับ
1: อาจารย์
2: ดินเหนียวดินร่วนดินทราย
1: อาจารย์ถ้า ถ้าเริ่มใหม่เลยถ้าสมมุติว่าต้องเริ่มใหม่เลยคุณทวีศักดิ์ต้องเตรียมดินยังไงบ้างคะแนะนำเลยค
2: ่ะจริงๆต้นไม้ชอบดินร่วนเนาะ
1: ชอบดินร่วน
2: นี่จะเป็นดินร่วนก็ทำโคกสักหน่อยก็ดีมันชอบดินไม่ชอบแฉะนะครับแล้วก็ผสมที่ของที่หลังเก่าผสมร่วมไปครับ
4: ผมทำโคกไว้สูงเลยครับประมาณฟุตนึงครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเวลาปลูกอย่าปลูกลึกปลูกเสมอดินเดิมในถุงแล้วก็ดูด้วยว่าต้นที่เราซื้อมารากขดไหม
4: ไม่ขดครับ
2: แล้วคุณลึกเปล่า
4: ไม่ลึกครับเสมออ
2: ย่างนี้
4: เสมอหน้าดินคร
2: ับ พอมาหลังไม้เวลามันจะหมดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้ว
2: ไม่ได้มันไม่ถ้าทำถูกทุกอย่างแล้วไม่โตมันเป็นไปไม่ได
1: ้
4: ผมขอเบอร์
1: ได้ได้เดี๋ยวคุณทวีศักดิ์คุณทวีศักดิ์ฟังทางวิทยุนะถือสายหรอกฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายเลยค่ะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะใช่แล้วค่ะอาจารย์
2: ฝากมาเที่ยวงานกันเนาะวันที่10 ถึง 13แล้วก็อย่าลืมมาฟังอบรมเนาะมีวิชาของแผ่นดิน
1: ค่ะ
2: ความรู้เยอะแยะนะครับท้ายสุดก็คือถ้าใครมีปัญหาโทรมาหาผมที่0611124-2859 0611124-2859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาได้แล้วเบอร์นี้เป็น ID Line เนาะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาผมได้นะครับผมจะได้เห็นภาพจะได้รู้ว่าคุณทำผิดยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานวันที่10 ถึง 13ครับมาเจอกันที่งานได้ครับแล้วก็มารับของแจกแล้วก็มารับมาซื้อสินค้าเอาบาทได้ครับคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะตามคอนเซ็ปต์ของอาจารย์นั่นเองค่
1: ะ
0: ติดตามรายการทุกที่ถิ่นไทยได้ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่ายสองนะคะส่วนวันนี้นะคะดิฉันเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมทุนชัยคำรอดนะคะแล้วก็สายชนีสังแล้วก็ยังมีรัชภาครัตนบ้านกรวยค่ะคุณแดนอัคเดชคำพีระนะคะลาไปก่อนค่ะคุณฟิวเดชธรชัยสดาด้วยนะคะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
7: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
8: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม55 บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมรถยนต์75 บาทและรถจักรยานยนต์35 บาททางนี้มาตรการผ่อนปลนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลธุรกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2 วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2 วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1 คนลดน้อย100 คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
7: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับรายการสารฝันสู่โลกสวยในวันนี้นะครับจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับปลาทองนะครับคุณฟังครับปลาทองนะครับบางครั้งนิยมเรียกว่าปลาเงินปลาทองนะครับเป็นปลาน้ำจืดอยู่ในวงปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นนะครับโดยดั้งเดิมถือเป็นปลาที่ถูกนำมาบริโภคเป็นอาหารนะครับต่อมาได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์

0: ายงานค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรั

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีกันในช่วงบ่ายสามนะคะ15:19 นกันแล้วค่ะเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังค่ะทักทายกันนะคะทั้งระบบ FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศนะคะออกมาแล้วก็ในขณะเดียวกันทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้มีประกาศออกมาเป็นฉบับที่1ในวันนี้นะคะในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ10-12 ตุลาคมร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่ของบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะคลื่นลมของทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้ก็ได้มีการเตือนนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา5 นาฬิกาประกาศฉบับที่2ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกในเหตุการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะออกมาอีกฉบับหนึ่งในช่วงเวลา5 นาฬิกานะคะเมื่อวานอภิสราก็ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในช่วงที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะก็ได้มีฝนตกนะคะแล้วก็ได้เข้าไปดูการอัปเดตข้อมูลตอนนี้นะคะก็มีในหลายพื้นที่ทีเดียวที่มีฝนกำลังตกกันอยู่นะคะที่เกาะสมุยค่ะท่านผู้ฟังก็ตอนนี้ปริมาณฝนณเวลานี้กันเลย14:48 นนะคะท่านผู้ฟังล่าสุดของสมุยนะคะ 44.6 มิลลิเมตรก็เป็นปริมาณฝนที่มากสุดตอนนี้อยู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันละว่าพรุ่งนี้ทางในแต่ละสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะในแต่ละพื้นที่จะสรุปอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุยได้สรุปนะคะท่านผู้ฟังส่วนในภาคกลางนะคะก็มีตกบ้างแต่ก็ไม่มากแต่ส่วนมากก็จะเป็นฝนทางภาคใต้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์ธานีนราธิวาสนะคะแล้วก็จะมีที่นครศรีธรรมราชกันด้วยแต่ก็ยังไม่มากนะคะท่านผู้ฟังก็จะอยู่ที่ประมาณ 7.6 มิลลิเมตรถึง 19.2 มิลลิเมตรในช่วงนั้นกันเรามาดูกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยอภิสราก็ได้สรุปในรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านี้ตอนนั้นฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ระนองแล้วก็มีน้ำรอระบายนะในหลายจุดด้วยกันก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบกันเมื่อวานเนี่ยฝนสูงสุดของระนองเลยคือ 63.8มิลลิเมตรนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันนั้นวัดได้ 3.0 มิลลิเมตรกันค่ะท่านผู้ฟังฝนในช่วงเช้านะคะหรือฝน6ชั่วโมงก่อนเที่ยงนี่ล่ะ 0.0 มิลลิเมตรนะคะไม่มีฝนตกนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สถิติฝนของระนองนะคะ1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้ 3,790.3 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังอีกนิดเดียวก็จะถึง 3,800 กันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสถิติฝนที่ใกล้เคียงในรอบปีที่ผ่านมากันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับสถิติฝนของระนองก็จะอยู่ประมาณนี้ล่ะท่านผู้ฟัง
ระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นอากาศของจังหวัดระนองเดี๋ยวเราไปดูกันประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกในภาพรวมนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในฉบับที่3ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเมื่อเวลา 5:00 น.แล้วก็จะมีฉบับถัดไปนี่ในช่วง 5:00 น.หรือ 17:00 น.เรามาดูข้อมูลล่าสุดเลยที่ออกมาเมื่อ 5:00 น.วันนี้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งในการสรุปในแต่ละวันละในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย9ถึง13ตุลาคมก็จะมีภาคใต้นะคะในทุกวันเลยนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็บอกว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตือนกันละว่าในการเดินทางการใช้ชีวิตนะคะในการวางแผนตอนนี้ก็ให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าอากาศแปรปรวนกันนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะสรุปให้ทราบกันนะคะก็ตอนนี้เราก็ต้องติดตามเป็นรายวันกันละเพราะว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ก็คาดการณ์กันว่าจะมีฝนในทุกวันนะท่านผู้ฟัง9ถึง13ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเพจ Facebook นี่เมื่อสักครู่พิศลาก็ตามไปดูที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการนำข้อมูลเข้ามาเป็นระยะกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละเรามาดูกันตอนนี้มีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะกันเลยนะคะในเรื่องของอากาศในพื้นที่ของภาคกลางกันนะคะท่านผู้ฟังแต่ในส่วนบ้านเรานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคือตอนนี้คลื่นลมของอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนี่สูงต่ำกว่า1เมตรนะท่านผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่แต่ในส่วนของจังหวัดระนองนะคะสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็คาดว่าจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่การเอาละสรุปให้ทราบกันแล้วเราไปดูในเหตุการณ์ตรงนี้สักนิดนึงท่านผู้ฟังนะคะก็ตามดูนะคะอย่างใกล้ชิดที่เดียวเลยนะคะก็ในทุกภาคมีพื้นที่ที่จะมีฝนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้กันค่ะท่านผู้ฟังอวิสลาสรุปให้ทราบกันแล้วนะคะในเรื่องของฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะขณะนี้เวลา 15:27 นาทีเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงว่าในพื้นที่ของระนองนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอภิสราเองก็ได้ติดตามนะคะในเรื่องของขั้นตอนนะคะการช่วยเหลือที่ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังอภิสราจะขอนำเรียนสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะโดยกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็ได้มาพูดคุยแล้วก็ได้ย้ำกันเลยว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประสบภัยนะคะก็ควรที่จะถ่ายภาพไว้สักนิดหนึ่งในช่วงที่ยกตัวอย่างเรามีพืชไม้ผลหรือว่าอาจจะเป็นผักต่างๆนี่แหละในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำท่วมนี่แหละถ่ายไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะถ่ายรูปเก็บไว้อาจจะเป็นหลายๆมุมก็ได้แล้วแต่ว่าเราสะดวกซึ่งบางท่านก็บอกว่าน้ำท่วมสูงก็อาจจะไม่สะดวกที่จะลงไปถ่ายแต่ยังไงก็ให้เก็บภาพไว้แล้วก็เก็บภาพหลังน้ำลดไว้ด้วยแน่นอนล่ะค่ะว่าเมื่อมีการเยียวยานะคะจะต้องใช้ภาพเหล่านี้ล่ะเป็นหลักฐานในการขอรับการเยียวยาที่ทางรัฐบาลจะให้ตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังภาพขณะที่กำลังเกิดเหตุนะคะยกตัวอย่างว่าน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำลดนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรสำคัญเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำการ
ประมงนะคะก็ควรที่จะมีนะคะการปรับปรุงข้อมูลกับสำนักงานประมงจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของยางพารานี่ก็การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองนี่ก็จะเป็นทางด้านสัตว์นะคะด้านปศุสัตว์แล้วก็ในเรื่องของการเกษตรนี่คือทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองกันด้วยนะคะก็แยกเป็นรายในแต่ละประเภทที่ท่านได้ทำการเกษตรตรงนี้กันข้อมูลก็จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอัปเดตให้เป็นปัจจุบันมีการเพิ่มก็ต้องอัปเดตข้อมูลซึ่งยกตัวอย่างว่าเดิมนี่แหละเรามีการทำไร่นะคะแล้วก็ทำสวนแล้วในช่วงหนึ่งก็ต้องการที่จะมีการทำการปศุสัตว์ด้วยก็ต้องปรับปรุงข้อมูลตรงนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ำนะคะก็ต้องมีการแจ้งตรงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยถ้าว่าเราเกิดเจอนะคะได้รับตรงนี้มาในการเข้ารับการเยียวยานี่ก็จะได้มีข้อมูลมีฐานข้อมูลที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ได้เชื่อมโยงนะคะตรงนี้กันแล้วก็ที่ได้ทราบว่าในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนั้นมีพี่น้องเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ตรงไหนกันบ้างทำการเกษตรด้านไหนกันแล้วก็พื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่างๆนี่ก็เราอยู่ในข่ายตรงนั้นไหมเราก็จะรับการเยียวยาได้ทันท่วงทีกันเลยนะคะข้อมูลตรงนี้สำคัญยังไงลองเช็คดูสักนิดหนึ่งนะว่าเรามีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไหมตอนนี้ทางหน่วยงานต่างๆก็รอที่ใจท่านไปปรับปรุงข้อมูลกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังขา15:31 นะคะท่านผู้ฟังซึ่งอภิสราเองก็ได้เข้ามาที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีหลักเกณฑ์มีวิธีปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนะคะและเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเท่านั้นในส่วนของระนองเองตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ประกาศแล้วนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันดังที่อภิสราได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังขาจะต้องเป็นก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นอภิสราย้ำเลยนะคะเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเองนะคะและเมื่อพืชผลได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติเกษตรกรก็ต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรรีบยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือชื่อแบบตรงนี้จะชื่อย่อๆเลยคือกสนะคะกไก่สบฤษีนะคะท่านผู้ฟังก็ย่อมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองกส01ค่ะก็จะต้องรีบยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าร่วมประชาคมเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาจากภาครัฐตามขั้นตอนกันด้วยเช็คทะเบียนเกษตรกรให้ชัวร์นะตรวจสอบว่าได้ขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลแปลงเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัยพิบัติหรือไม่หากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็จะเสียสิทธิ์การรับการช่วยเหลือทันทีนะคะตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือที่ฟาร์มบุ๊กก็ได้นะคะท่านผู้ฟังฟาร์มบุ๊กนะคะแล้วก็ยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือดังที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่คือกส01ค่ะยื่นเมื่อพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือนะคะรับแบบฟอร์มที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเว็บไซต์นะคะของ doae.go.th ค่ะหรือว่าต้องการที่จะให้ผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีลงนามรับรองความเสียหายก่อนที่จะยื่นกันด้วยเรื่องนี้สำคัญเลยท่านผู้ฟังนะเรามีแบบฟอร์มแล้วนะคะจะต้องให้ผู้นำชุมชนนี่รับรองตรงนี้กันด้วยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญทีเดียวภาพถ่ายพื้นที่เสียหายดังที่อภิสราได้บอกกันไปตรงนี้ล่ะค่ะเป็นเอกสารที่ประกอบแล้วก็จะมีหน้าบัญชีธนาคารนะคะซึ่งปกติก็จะต้องเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะอภิสราย้ำสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้นี่จะเป็นในการให้นะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกกับ
จ้าหน้าที่เมื่อเราได้รับเงินตรงนี้แล้วนี่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่านธกส.จะต้องเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวบัญชีกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเรื่องสำคัญทีเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ที่ท่านอยู่ย้ำกันตรงนี้นะคะแล้วก็มาฟังสักนิดหนึ่งอัตราการให้ความช่วยเหลือค่ะพืชที่ล้มตายนะคะเสียหายสิ้นเชิงนี่ก็ช่วยเหลือไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนนะคะข้าวก็ 2,240 บาทต่อไร่แต่ก็ไม่เกิน30ไร่นะคะพืชไร่และพืชผักนี่ก็ 3,180 บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นกรณีชะงักนะคะคือ3,400 บาทต่อไร่รวมแล้วความเสียหายสิ้นเชิงนะคะก็ต้องไม่เกิน30ไร่กันด้วยท่านผู้ฟังแจ้งรายละเอียดตรงนี้กันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่เป็นพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ได้อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดได้ประกาศว่าเป็นพื้นที่นะคะที่มีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังย้ำกันตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราจะได้รับรู้แล้วก็นำไปบอกต่อๆกันนั่นเองนี่ก็คือการให้ความช่วยเหลือภาครัฐนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่มาแจงรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราไปนะคะดูในรายละเอียดอื่นๆนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้อากาศแปรปรวนละซึ่งหลายๆท่านก็ติดตามนะคะกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะซึ่งบางครั้งนี่อภิสรานะคะก็ได้ออกไปยังข้างนอกนะคะสถานีนี้ก็จะเจอบางท่านนะคะสอบถามว่าพรุ่งนี้ฝนเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมขอบคุณนะคะที่ให้สวทระนองอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังวันนี้มีการชี้แจงการร่างผังเมืองรวมของระนองนะคะแล้วก็เตรียมที่จะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและภาคเอกชนกันด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะของกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายวรชันมีน้อยนะคะแล้ววันนี้ค่ะที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2สารกลางจังหวัดระนองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวรชันมีน้อยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างผังเมืองรวมเมืองระนองนะคะแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรรามันมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมตรงนี้กันด้วยซึ่งในรายละเอียดนะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการร่างผังเมืองรวมเมืองระนองตลอดจนแนวทางขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจะทำร่างผังเมืองรวมโดยมีกลุ่มเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะคือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองหอการค้าจังหวัดระนองและผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองระนองกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังซึ่งการวางและจะทำผังเมืองรวมระนองนะคะก็ต้องการที่จะกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นะคะตลอดจนรองรับการขยายตัวของชุมชนไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจการคมนาคมสาธารณูปโภคแล้วก็กิจกรรมต่างๆในอนาคตกันด้วยนะคะโดยการจัดทำตรงนี้นี่เขาก็จะคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันด้วยและในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมนะคะรับฟังการชี้แจงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะขั้นตอนการดำเนินงานแนวทางการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่างผังเมืองรวมถึงในการรวมเมืองระนองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประโยชน์ที่ดีและการพัฒนาเมืองมีความคืบหน้าอย่างไรก็จะนำมาฝากท่านผู้ฟังกัน
นะคะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องการขับเคลื่อนตรงนี้ในการร่างผังเมืองรวมเมืองระนองกันแล้วก็เตรียมที่จะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและภาคเอกชนกันด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินใหม่ทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินใหม่ทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนมีศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแก่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกทรัพย์ค่าเสียหายในคดีอาญา
1: ก็ผ่านพ้นกันไปนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้ก็เป็นตอนที่333นะคะปวิอาญามาตรานะคะโดยมีการแจ้งรายละเอียดต่างๆนะคะให้เราได้ทราบกันโดยคุณศิระโพตรานุภาพค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงท้ายสุดของรายการกันเลยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้อภิสราก็ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะว่าจังหวัดระนองเองก็ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าอุทกภัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของทางราชการนะคะสรุปสักนิดหนึ่งเมื่อเหตุการณ์วันที่18กันยายนที่ผ่านมานั้นในพื้นที่อำเภอเมืองระนองนะคะมีพื้นที่ที่ประกาศนะคะนั่นคือ5ตำบล8หมู่บ้าน1ชุมชนที่อำเภอกระบุรีค่ะจำนวน4ตำบล5หมู่บ้านที่อำเภอกระเปอร์5ตำบล25หมู่บ้านนะคะส่วนเหตุเมื่อวันที่27กันยายนที่อำเภอกระบุรี5ตำบล13หมู่บ้านค่ะตอนนี้ทางจังหวัดระนองนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันเลยยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะแต่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงบริเวณลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะท่านผู้ฟังและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะคะว่าน้ำท่าของระนองเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอภิสราก็ได้ตามเข้าไปดูนะคะที่เพจของฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานระนองนะคะเมื่อวานค่ะในรอบ24ชั่วโมงนี้เมื่อวานนี้ก็มีปริมาณฝนนะคะสูงสุดในแต่ละอำเภอนะคะจะสรุปให้ทราบกันที่กระบุรีนี่คือที่บ้านลังแตนนะคะ 37.5 มิลลิเมตรค่ะก็เป็นสถานี ตรวจวัดปริมาณฝนนะคะในพื้นที่อำเภอกระบุรีก็เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสูงสุดนะคะแต่สำหรับสถานีตรวจวัดปริมาณฝนอื่นๆที่กระบุรีไม่ว่าจะเป็นลำเลียงบ้านหินใหญ่บ้านห้วยไซงามบ้านในกลางบ้านบางพรวดบ้านปลายคลองวันนี่ 0.0 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่อำเภอกระเปอร์นั้นมีสูงสุดที่บ้านย่านยาวค่ะ 41.5 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่อำเภอเมืองระนองนั้นก็ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองอภิสราก็ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วนะคะว่าวัดได้ 63.8 มิลลิเมตรที่บ้านเขานางหง 49.5 มิลลิเมตรที่อำเภอละอุ่นค่ะที่บ้านทุ่งตาพลนะคะสถานีตรวจวัดปริมาณฝนที่บ้านทุ่งตาพล 68.0 มิลลิเมตรกันเรามาดูนะคะในเรื่องของน้ำนะคะในคลองต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นคลองน้ำจืดที่ตำบลน้ำจืดนะคะคลองน้ำจืดบนล่างคลองยวนตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีนะคะแล้วก็ยังมีที่คลองหาดส้มแป้นคลองเจ็ดท่อของอำเภอเมืองจังหวัดระนองและคลองกระเปอร์ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์นี่ก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งกันด้วยในส่วนของการบริหารจัดการน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนี่ก็ตอนนี้มีการพร่องน้ำด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็จะเป็นการกาลักน้ำ4ชุดนะคะในปริมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็จะมีผ่าน River Outlet ด้วย 69,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็น้ำที่เติมลงมากับปริมาณน้ำที่ลดลงเนี่ยก็ถือว่าการบริหารจัดการตรงนี้ยังมีน้ำที่สามารถรับได้อีก 1,480,000 ลูกบาศก์เมตรกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะคะว่าถ้ามีฝนตกเข้ามาเติมนี่จะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ฟังนะแต่ตอนนี้วางใจได้ว่าน้ำในคลองต่างๆยังต่ำกว่าตลิ่งกันนั่นเองค่ะก็ยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังบ่าย3มีเรื่องเล่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 15:10 จนถึงเวลา 16:00 นค่ะวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศิลป์รายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
10: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือคลิตเรืองละยนต์สปทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางโสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับเราเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีด้วยกันครับโดยวันนี้นะครับอยู่กันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตนำโดยกระผมนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระสัยนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับควบคุมเทคนิคโดยท่านบุญชูมั่นนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสนะครับรวมไปถึงควบคุมการผลิตโดยท่านดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับรายการ5แยกข่าวนะครับสามารถเจอกันได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณครับซึ่งรายการอำนวยการผลิตทั้ง7จังหวัด10สถานีโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ท่านโสภณเคี่ยมการครับทั้งนี้นะครับใน1ชั่วโมงนี้เราจะแบ่งเป็น2รายการด้วยกันครับครึ่งชั่วโมงแรกจะเป็นรายการ5แยกข่าวนะครับและครึ่งชั่วโมงหลังจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับติดตามได้จากสวทเบตงนะครับวันนี้ทั้ง2ช่วงขออภัยครับทั้ง3ช่วงในวันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมการลดปัญหาภาระต่างๆรวมไปถึงการบรรเทาทุกข์ด้วยนะครับผมจากท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะมาใช้ความใจดีของคนไทยของเราเนี่ยแหละครับมาหลอกลวงเรานะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อๆไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
5: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
11: เอาละครับผมมาเข้าสู่ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาสรุปข่าวใหญ่ที่เป็นในเรื่องของมาตรการช่วยน้ำท่วมครับเราจะมี9มาตรการช่วยน้ำท่วมที่ลดภาระบรรเทาทุกข์ของประชาชนกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้กำกับดูแลในเรื่องของการ มาตรการช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยต่างๆนะครับจากรัฐบาลเองสู่ประชาชนนะครับมาตรการที่จะมาพูดในวันนี้จะเน้นในเรื่องหลักๆแล้วกันที่จะครอบคลุมเรื่องส่วนใหญ่ของประชาชนทุกคนที่อาจจะเจอในเรื่องของอุทกภัยต่างๆแล้วก็ประสบปัญหานะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆที่เสียหายนะครับผมทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการนำรถยกนะครับผมไปช่วยนะครับโดยจะทำการคุมราคาไม่ให้แพงเกินไม่มีการเรียกชาร์จเกินจำนวนที่ควรจะเป็นนะครับหรือง่ายก็คือว่ากันโกงราคานั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับจะมีการประเมินค่าซ่อมฟรีแล้วก็ลดค่าแรงทำสีลงอีก 20% นะครับค่ายรถรวมถึงรถเช่าต่างๆเนี่ยจะจัดส่วนลดแล้วก็มีรถสำรองให้กับประชาชนหลายๆที่เลยนะครับผมซึ่งส่วนนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับประชาชนทุกๆคนที่ต้องเรียกว่ารถเสียหายนะครับถ้ารถเราเสียหายเนี่ยโอเคเรามีการควบคุมราคาให้ไม่แพงเกินไปแล้วก็มีการได้ส่วนลดในการทำแก้ไขเรื่องของสีรถต่างๆนะครับผมตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับ

0: เป็นคนซ่อมไหมไม่ใช่นะครับเจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนจ่ายค่าซ่อมใหญ่นะครับผมอันนี้เน้นย้ำกันเลยนะครับใครที่โดนโกงนะครับผมหรือว่ามีคนมาพูดว่าเนี่ยจริงๆเราจะต้องซ่อมนะถึงเราจะไม่ใช่เจ้าของบ้านโทรสายด่วนหาสคบได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสคบจะลงมาจัดการเองนะครับท่านสุภมาศท่านก็ได้เน้นย้ำไว้อย่างแบบสุดๆเลยนะครับว่าจะต้องให้ระวังในเรื่องของสิทธิต่างๆนะครับสุดท้ายเลยนะครับมีในเรื่องของโปรซ่อมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบช่ำๆมาให้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือ Home Pro เนี่ยมีมาตรการซ่อมฟรีสูงสุด 1,600 บาทแล้วก็ตรวจน้ำกับไฟนะครับผมฟรีเลยนะครับทางด้าน Samsung เนี่ยก็ลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มือถือ 50% ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหรือก็คือ31ตุลาคมครับแล้วก็ต่อมานะครับคือมีเรื่องของโปรของคิวช่างนะครับก็ทางช่างเองก็จะตรวจบ้านนะครับฟรีนะครับผมในโซนบริเวณบางกะปิถึงรามคำแหงครับและสุดท้ายหานำเครื่องเก่าแลกส่วนลดสูงสุดถึง 10,000 บาทครับตรงนี้คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมเราไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องไปใช้บริการหรือว่าจะต้องไปที่นั้นที่นี้เท่านั้นนะครับผมเป็นตัวเลือกเพื่อช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับผมก็ใครที่ย้ำนะครับว่าถ้าถูกเอาเปรียบท่านสุภมาศบอกว่าจะเร่งเอาผิดนะครับจะคืนความถูกต้องยุติธรรมให้นะครับผมถ้าถูกเอาเปรียบนะครับโทรสายด่วนสคบ1166ได้ทันทีครับนี่คือเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำกันอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับส่วนมาตรการหลักอื่นๆสามารถติดตามเพิ่มเติมต่อได้จากสื่อทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกหน่วยเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปในช่วงต่อไปกันนะครับผมซึ่งเราจะไปเน้นย้ำในเรื่องของสแกมเมอร์กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: ช่วง PRD Service
0: เอาละครับผมมาเข้าสู่ช่วงของ PRD Service นะครับช่วงนี้เราก็อย่างที่ได้บอกไปในช่วงที่แล้วนะครับว่าจะมาเตือนในเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มิจฉาชีพกันนะครับก็เรามีทริคดีๆนะครับในการที่จะมาเตือนกันมาย้ำนะครับว่าถ้าเราเจอ4เช็คลิสต์นี้นะครับให้หยุดทำการกระทำต่างๆทันทีนะครับผมเพราะนั่นคือสัญญาณเตือนว่ามิจฉาชีพมาแล้วครับอย่างแรกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเราจะโอนเงินช่วยน้ำท่วมหรือว่ามีคนโทรเข้ามาว่ารีบจ่ายเงินเลยนะตำรวจกำลังจะเข้าจับอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเจอการกระทำที่เร่งให้รีบทำต้องโอนต้องส่งเอกสารต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้ให้คิดไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลภาครัฐนะครับเพราะการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการโทรและจะไม่มีการเร่งเอกสารใดๆนะครับผมเพราะทุกขั้นตอนจะอยู่ในการดำเนินการที่เป็นระเบียบแล้วก็ตามกฎหมายนะครับอย่างที่สองคือขู่ให้กลัวครับอันนี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีทางทำแน่นอนนะครับผมให้ตีไปเลยครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนสามนะครับล่อด้วยผลประโยชน์อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับและสุดท้ายเลยคือขอข้อมูลหรือเงินครับย้ำกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่มีการโทรเรียกเก็บเงินหรือส่งเป็นเมสเซจไปนะครับว่าให้ทำการดำเนินการชำระเงินต่างๆไม่มีทางนะครับผมเพราะฉะนั้นว่าถ้าเจอตีไปเลยครับว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับเพราะต้องเน้นย้ำกันในช่วงนี้เพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมครับมิจฉาชีพใช้ความใจดีของคนไทยมาหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองครับใช้ความใจดีนี่แหละครับว่าโอ้โหคนไทยเราใจดีมากเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าไปช่วยเปิดช่องทางการโอนเงินครับแต่ช่องทางที่โอนเงินไปดันเป็นมิจฉาชีพปลายสายเป็นมิจฉาชีพครับใครที่กำลังจะโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับผมให้เราเช็คกันให้ดีนะครับว่าปลายทางที่เราโอนเงินไปนะครับเป็นใครเป็นสมาคมเป็นบุคคลเป็นนิติบุคคลเป็นใครนะครับเราต้องเช็คให้แน่ใจนะครับมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่นะครับและสุดท้ายแล้วเงินที่เราจะนำไปโอนไปนะครับผมจะไปถึงมือประชาชนที่ประสบทุกข์ได้ยากหรือไม่นะครับผมอันนี้เราต้องเช็คกันให้ดีนะครับ เอาละครับผมก็เตือนภัยด้านมิจฉาชีพกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืม4เช็คลิสต์ง่ายๆนะครับผม

0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปพบกับช่วงที่เป็นช่วงใหม่แกะกล่องเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายนะครับช่วงวันนี้มีประเด็นครับวันนี้นะครับดำเนินรายการโดยพี่อ้อมล้อมและบังรีนนะครับผมจะมาแจ้งถึงสถานการณ์แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคใต้ตอนบนทั้ง7จังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปนะครับพักกันสักครู่ครับ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะวันนี้อ้อมล้อมมาพร้อมกับ
1: บังหลินครับผม
0: บังหลินมาจากที่ไหนเอ่ย
1: ครับส่วนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ครับผม
0: จะได้เห็นคณะคาตานะคะกับบังหลินปกติก็เห็นทางTikTok อย่างเดียวเนาะ
1: ครับปกติจะอยู่หลังกล้องครับ
0: แต่ว่าตอนนี้มาหน้ากล้องแล้วนะคะมาที่จะบอกมาบอกให้แก่ชมคุณผู้ฟังได้รับรู้ข่าวสารต่างๆวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันคะ
1: วันนี้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็น้ำท่วมนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีจุดเสี่ยงหรือว่ามีปริมาณน้ำฝนแบบไหนอะไรยังไงครับผม
0: เพราะว่าเห็นว่าพยากรณ์อากาศในช่วงนี้เขาแจ้งเตือนในส่วนของภาคใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: บางหลีนมีอะไรมาฝากบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างคะ
1: ครับผมก็วันนี้ก็เริ่มต้นกันที่ประกาศอุตุนิยมวิทยานะครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมฉบับที่2นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้นะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับผมอีกระดับหนึ่งนะครับจะไปเสริมลงมาปกคลุมนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกนะครับและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยฝนตกหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับขอให้ประชาชนนะครับระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและปริมาณฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผม
0: แสดงว่าตั้งแต่9ถึง13 13นี่ก็คือวันอังคารหน้านะวันส่งตายายวันอาทิตย์ค่ะบางหลีนหลายๆคนไปวัดนะระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: ส่งทายายนี่คือชักพระไหมครับหรือว่าคนละวันกัน
0: ไม่ใช่คนละวันกันค่ะชักพระนี่จะเป็นปลายเดือนตุลาคมส่งตายายคือเขารับตายายมาแล้วตอนนี้ตายายอยู่บ้านแล้วแล้วก็จะส่งตายายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี่เองปกติใต้ท้องล่างมีไหมคะรับส่งตายาย
1: เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเหมือนกับที่นครศรีธรรมราช
0: ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้
1: แล้วตายายมารอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้มาอาบน้ำฝนหรือเปล่านะครับผม
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกฉ่ำเหลือเกินนะคะอันนี้ลงไปในพื้นที่แต่ละจังหวัดหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ารายการให้ยายเขาของเราใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน
1: ใช่ครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าภาคใต้ตอนภาคใต้ตอนบนของเราเนี่ยแต่ละจังหวัดจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรตายายจะได้อาบน้ำฝนหรือเปล่าหรือว่าที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ก็มีเทศกาลถือศีลกินผักเรามาดูกันนะครับว่าเทพเจ้าแต่ละเทพเจ้าเนี่ยจะได้อาบน้ำหรือเปล่านะครับผมโอเคเจอแล้วครับชุมพรนะครับผมถึงชุมพรแล้วนะครับผมชุมพรนะครับผมอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมชุมพรนะครับผมเวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. นะครับผมจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกปานกลางนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็เวลา 16:00 น. ถึง 19:00 น. นะครับผมจะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ 19:00 น. ถึง 16:00 น. นะครับผมก็จะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยครับผมรุ่นเป็นต้นไปไม่มีฝนครับแสดงว่าก็สามารถตัดยางได้กรีดยางได้นั้นก็แสดงความยินดีกับชาวชุมพรก่อนนะครับต่อไป
0: นครราชหน้าแล้วนะจะทำราชหน้าไหม
1: ราชหน้าก็คือไอ้ฝนไอ
0: ้ตัดยางไปแล้ว
1: แล้วก็เหมือนกับว่าพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝนตกเรียบร้อยเลยล้นบล็อกครับ โอเคนครศรีธรรมราชก่อนนะครับผมนครศรีธรรมราชก็เวลา 13:00 นถึง 16:00 นนะครับผมก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนปานกลางนะครับผมแล้วก็ 16:00 นถึง 19:00 นก็จะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยนะครับผมส่วน 13:00 ถึง 16:00 นนะครับผมก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าตลอดเวลาตั้งแต่19:00 นจนถึง 7:00 นของวันพรุ่งนี้ก็คือจะมีฝนตกเล็กน้อยก็ถ้าสมมติว่าใครกีดยางก็เสี่ยงดวงนิดนึงนะครับผม
0: เพราะว่ามีฝนตกปกเป็กใช่ไหม
1: ใช่ปกเป็กนะครับผมตามนั้นเลยครับผม
0: ค่ะต่อไปเป็นจังหวัด
1: ต่อไปเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กีดยางอย่างสบายใจหรือเปล่านะครับผมนะครับก็เริ่มตั้งแต่13:00 นถึง 16:00 นก็จะมีฝนฟ้าคะนองปานกลางนะครับผมแล้วก็16:00 นถึง 19:00 นก็จะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็19:00 นถึง 16:00 นก็จะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็16:00 นจนถึง01:00 นนะเราเรียกว่า01:00 นนะครับผมก็จะมีฝนฟ้าฝนปานกลางก็คือมีฝนอยู่นะครับผมแล้วก็01:00 นจนถึง04:00 นนะครับผมก็จะมีฝนปานกลางส่วนที่4ถึง7โมงเช้าก็จะมีฝนเล็กน้อยก็อันนี้ก็อาจจะแสดงความเสียใจนิดนึงนะครับผม
0: กีดยาง
1: ไม่ได้กีดยางนะครับ
0: อย่างเราเนี่ยอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจะเห็นว่า2วันที่ผ่านมาฝนตกกลางคืนทั้ง2วันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากในบริเวณสารกลางเนี่ยสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจะมีฝนตกมากนะครับผมต่อไปก็จะเป็นจังหวัดภูเก็ตนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีฝนนะครับจังหวัดภูเก็ตก็คืออ
0: ันดามัน
1: ใช่สงสัยก็ถือศีลกินปากฟิกประเช้าฟ
0: ิ
1: กประเจ้าไม่อยากอาบน้ำ นะครับผมก็เลยไม่มีฝนนะครับผมส่วนใหญ่จะไม่มีฝนจะมีฝนเล็กน้อยช่วง16:00 นถึง19:00 นก็คือจะมีฝนแค่เล็กน้อยแล้วก็4:00 นจนถึง7:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีฝนเล็กน้อยครับผมก็จะไม่มีฝนก็ถ้าใครกรีดยางก็แสดงความดีใจด้วยนะครับผมมันได้กรีดยางแน่นอนนะครับ
0: ต้องเร่งหน่อยแล้วล่ะเพราะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะ
1: ใกล้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับผมเสียได้จังครับ
0: ยังต่อให้หมดต่อให้ทุกท่าน
1: เสียได้นะครับผมก็คืออยากรายงานแบบว่าจะได้กรีดยางได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จังหวัดกระบี่นะครับผมก็คือจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับผมเป็นส่วนมากมีฝนมีฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนมากนะครับผมร้อยละ 40% ของพื้นที่นะครับ40ของพื้นที่นะครับผมแล้วก็ไปจังหวัดพังงาเลยนะครับผมก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับผมร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมส่วนจังหวัดระนองก็เช่นกันครับผมมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดภูเก็ตก็บอกกันไปแล้วเมื่อกี้
0: ใช่แล้วค่ะช่วงเวลาที่บางพูดมาเนี่ยส่วนมากก็ตกช่วงเย็นนะช่วงเลิกเรียนเลิกทำงานเนี่ยค่ะก็ต้องวางแผนกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยฝนตกรถก็จะติดเพราะว่าคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะเบียดรถยนต์กันนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าฝนก็เลิกงานด้วยครับก็เลยตกช่วงเลิกงานเขาบอกว่าเขาจะเลือกงานแล้วเขาก็เลยตกก่อน
0: อ๋อโอเคค่ะวันนี้มีประเด็นก็มีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราวนี้ค่ะวันนี้เราสองคนอ้อมล้อมและ
1: บังดีนครับผมก
0: ็ลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เอาละครับจบไปแล้วนะครับกับ3ช่วงในรายการ5แยกข่าวนะครับผมเดี๋ยวในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับผมจากสวทเบตงครับวันนี้นะครับก็หมดเวลากันลงไปแล้วนะครับกับรายการให้แยกข่าวในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับวันนี้นะครับน้องดิววสุรัตน์วีระไสนะครับผมรวมไปถึงทีมงานสวทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันทิพย์และคุณต่วนสุริยาอาเบศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวซาริฮะเจดิลราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจนึกถึงความสวยงามความประณีตและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแต่เบื้องหลังผ้าไหมหนึ่งผืนยังมีเรื่องราวของชีวิตและความผูกพันของผู้คนอยู่ด้วยเพราะในอดีตการทอผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือที่สืบทอดกันในครอบครัวแต่ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับหลายครอบครัวจากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการทอผ้าไหมและศิลปาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมไทยและภูมิปัญญาของชาวบ้านผ้าไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นเหมือนสายใยที่เชื่อมโยงพระราชห่วงใยเข้ากับชีวิตของราษฎรติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหมอนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหมอนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

0: คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของผ้าไหมไทยที่เราได้ย้อนชมกันในวันนี้จะเห็นว่าผ้าไหมหนึ่งพื้นไม่ได้มีเพียงความงดงามของลวดลายหากแต่ยังเต็มไปด้วยภูมิปัญญาฝีมือและชีวิตของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังค่ะพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทำให้ผ้าไหมไทยได้รับการส่งเสริมและสืบสานจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้กับชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: และในช่วงตามรอยพระเมตตาเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2547ในช่วงที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบความหวาดระแวงและความไม่มั่นใจในความปลอดภัยด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระราชห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งกลุ่มเพื่อให้คนในหมู่บ้านสามารถช่วยกันดูแลและป้องกันในชุมชนของตนเองจากพระราชเสวนีในครั้งนั้นจึงได้เกิดพลังของประชาชนที่เรียกว่าราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเรื่องราวของความห่วงใยความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนติดตามได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: ระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: จะปฏิเสธและร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น
2: เมื่อได้ฟังคำกล่าวปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
0: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
4: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: จากเรื่องราวที่เราได้ย้อนกลับไปชมกันในวันนี้นะคะจะเห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและเรื่องราวของราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบ.ยังสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทัยทรงห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานจิตอาสา904ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความหมายเบื้องหลังดอกไม้จันทร์แต่ละดอกจึงไม่ได้มีเพียงฝีมือและความตั้งใจแต่ยังสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่พร้อมใจกันทำความดีและร่วมกันสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้คุณมัทรสดีเสมอจะเล่าถึงที่มาและความสำคัญของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การทำงานของจิตอาสา904และการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตลอดเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ทั้งหมดในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีค่ะชื่อนางมัทุรสดีเสมอเป็นจิตอาสา904นะคะตำแหน่งหัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชนจังหวัดยะลาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ครั้งนี้นะคะในส่วนของอำเภอเบตงนะคะครั้งนี้เนี่ยอำเภอมีเป้าหมายที่จะจัดทำดอกจัดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ได้ 30,000 ดอกนะคะเพื่อใช้ถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะตัวฉันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสาดอกไม้จันทร์นะคะก็รับผิดชอบที่จะสอนงานให้กับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเลยนะคะที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแล้วก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วนะคะ9ปีเมื่อครั้ง9ปีที่แล้วเมื่อสมัยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางอำเภอเบตงให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เช่นกันนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันก็เลยถือเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะก็ความประทับใจหรือแรงบันดาลใจนะคะก็ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นวิทยากรจิตอาสา904อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยที่เป็นภาคประชาชนทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้มีส่วนราชการเข้ามาร่วมด้วยตรงนี้นะคะเป็นชาวบ้านแต่ว่าเรามีโอกาสที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะเป็นการร่วมกันถวายความอาลัยนะคะคณะทีมงานทั้งหมดก็ณเวลานี้คือเราทำงานในเชิงรุกนะคะก็คือโชคดีที่ว่ามีประสบการณ์ในเรื่องการหาวัสดุในการทำดอกไม้จันทร์นะคะรู้ว่าพอถึงช่วงที่หลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเริ่มทำราคาวัสดุในท้องตลาดก็เริ่มขยับสูงขึ้นนะคะส่วนตัวเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเราเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ก่อนในราคาที่ปกติแล้วก็ได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลย มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะคะตอนนี้เราทำงานในเชิงรุกในลักษณะที่ว่าเข้าไปตามชุมชนนะคะสถานศึกษาทุกแห่งที่ขอมานะคะหลายๆชุมชนเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมของฝ่ายปกครองหรือว่าท้องถิ่นนะคะที่ได้รับคำสั่งให้มีการผลิตประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะทีมวิทยากรจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นนะคะทั้งองค์ความรู้ทั้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาหรือชุมชนหรือหน่วยงานร้องขอมานะคะซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นี้นะคะเราจะเริ่มทำจริงๆจริงๆทีมวิทยากรเราทำมานานแล้วนะคะประมาณ2สัปดาห์ละนะคะควบคู่ไปกับการเป็นวิทยากรนะคะดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์ที่เราประดิษฐ์เนี่ยค่ะเราจะทำจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะแล้วก็รวบรวมส่งทางอำเภอน่าจะประมาณวันที่4พฤศจิกายนนะคะให้ครบจำนวน 30,000 ดอกเพื่อที่จะใช้เตรียมใช้ในพระราชพิธีนะคะขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้านสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานไหนถ้าสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในครั้งนี้นะคะขอให้แจ้งมาได้เลยนะคะเรายินดีที่จะเข้าไปสนับสนุนทั้งทีมวิทยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะขอให้แจ้งมาด้วยแต่จากนี้เป็นต้นไปนะคะสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาช่วยกันมาเรียนรู้และมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ก็คือสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะคะอยู่ที่บ้านพักในอำเภอตรงนี้จะเปิดทุกวันนะคะโดยจะมีสมาชิกกิ่งกาชาดจะมีป้าๆพี่ๆหลายๆคนที่ว่างนะคะก็จะมาช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตรงนั้นใครที่จะเข้าไปเรียนรู้และมีความต้องการอยากจะมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีก็เรียนเชิญนะคะสุดท้ายนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นประสบนิกรและก็เป็นจิตอาสา904ซึ่งทำงานถวายเป็นจิตอาสา904ซึ่งทำงานตรงนี้มาต่อเนื่องตลอดนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะขอให้มาร่วมกันนะคะเราเป็นคนไทยมีชีวิตอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารนะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถได้แสดงออกนะคะนอกจากการเป็นคนดีแล้วการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นอีกช่องทางหนึ่งยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่เราได้รับฟังกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าดอกไม้จันทร์แต่ละดอกไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือความตั้งใจและหัวใจของคนในชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาแห่งความอาลัยค่ะการถ่ายทอดความรู้จากจิตอาสา904จึงไม่ใช่เพียงการสอนให้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แต่ยังเป็นการส่งต่อความรู้ส่งต่อความดีและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการสานต่อพระราชปณิธานก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมในวันนี้ค่ะแต่สามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันทำความดีและส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมกันนะคะเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ให้คงอยู่ตลอดไปค่ะสำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: วันนี้ดิฉันต่วนสุรยาอาเบดและคุณกนิกาจิราพันทิพย์พร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทระยองค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39กริปเพนพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาก็พิชญานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเดินร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: Everyday English
11: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ การกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการ

นี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับ8 ตุลาคม 2569ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับช่วงเช้ายังมีแดดเปรี้ยงปร้างนะครับช่วงบ่ายๆก็จะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนรวมถึงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะไม่ตกแต่บางพื้นที่ก็น่าจะตกอยู่นะครับเห็นท้องฟ้าครึ้มมาแต่ไกลเลยนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายขับยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเช่นเดิมครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังช่วงยามเย็นๆแบบนี้เพื่อสร้างพลังกายพลังใจส่งต่อข้อมูลสาระเนื้อหาดีๆแก่ท่านผู้ฟังยามเย็นๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนแล้วก็ติดตามการรับชมรับฟังของรายการทางสวทรนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
3: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
0: ไปเริ่มกันที่นะครับโอ้โหเป็นประเด็นดราม่าในช่วงที่ผ่านมาวัน2วันที่ผ่านมานั่นเองนะกรณีที่นะครับตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุคล้ายกรงขังนั่นเองนะครับแล้วก็ลงในเพจแล้วก็สำนักข่าวโซเชียลต่างอื่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงต้องมอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงนำทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสรส.จังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงกรมกิจการผู้สูงอายุโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มาตรฐานการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและก็มีผู้ภาวะพึ่งพิงแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมประเมินสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุและก็ผู้รับบริการเป็นรายบุคคลซึ่งนายนิกรได้กล่าวว่านะครับจากกรณีมีการนำเสนอข่าวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีภาพนะครับการติดตั้งรั้วเหล็กแล้วก็ลวดหนามบริเวณโดยรอบเลยรวมทั้งอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกรงเหล็กบริเวณเตียงของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้รับบริการบางรายนั้นตนก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็มีความกังวลอย่างยิ่งนะครับต่อภาพแล้วก็ข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อซึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดในขณะนี้ก็คือความปลอดภัยสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุและผู้รับบริการทุกๆคน

ทางนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจหลักในการคุ้มครองและดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้วยการจัดสวัสดิการสังคมและก็ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนซึ่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งทั่วประเทศนะครับขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานและก็ให้อนุญาตซึ่งนายนิกรได้กล่าวต่อไปว่านะครับจากข้อมูลนะครับได้ลงพื้นที่เบื้องต้นพบว่าศูนย์ดังกล่าวดำเนินกิจการในนามบริษัทเอกชนให้บริการดูแลผู้สูงอายุและมีผู้ภาวะพึ่งพิงและก็มีชื่อปรากฏในรายชื่อกิจการที่ได้รับอนุญาตนะครับประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยระบุวันที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่28ตุลาคม2564อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลมาตรฐานและให้อนุญาตโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจหลักในการคุ้มครองและก็ดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้วยการจัดสวัสดิการสังคมให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนะครับอย่างไรก็ตามการได้รับใบอนุญาตไม่ได้หมายความว่าการกำกับดูแลจะสิ้นสุดลงผู้ประกอบการยังมีหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมรูปแบบการดูแลให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้รับบริการแต่ละรายด้วยนะครับซึ่งกรณีนี้ต้องไม่จบเพียงแค่การตรวจสอบสถานประกอบการแห่งเดียวแต่ต้องนำไปสู่การทบทวนระบบกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อให้ผู้สูงอายุและก็ครอบครัวมั่นใจว่าไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลของภาครัฐหรือภาคเอกชนต้องได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานนะครับปลอดภัยและก็มีศักดิ์ศรีในส่วนมาตรการระยะสั้นคุ้มครองทันทีทบทวนระบบกำกับดูแลนั้นทางกระทรวงก็จะนำกรณีดังกล่าวและก็เป็นประเด็นมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อทบทวนระบบกำกับติดตามตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและก็เอกชนโดยเฉพาะสถานดูแลผู้รับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสมองเสื่อมหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งต้องมีการดูแลเฉพาะบุคคลแล้วก็มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมไม่จำกัดสิทธิหรือว่าเสรีภาพเกินความจำเป็นนะครับขณะที่มาตรการระยะยาวต้องนำเอาเทคโนโลยีระบบติดตามการดูแลผู้สูงอายุพัฒนาต่อยอดระบบนิรันดร์นะครับเพื่อสนับสนุนการติดตามผู้สูงอายุในสถานดูแลของภาคเอกชนนำข้อมูลมาใช้ในการตรวจติดตามสถานดูแลเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมประสานนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมสหวิชาชีพเข้าให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ดูแลสวัสดิภาพของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธินะครับการทอดทิ้งการใช้ความรุนแรงหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนผ่านสายด่วนนะครับ1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงให้สถานดูแลมีใบอนุญาตเท่านั้นแต่ต้องทำให้ผู้สูงอายุทุกคนที่อยู่ภายในนะครับได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพการมีใบอนุญาตต้องมาคู่กับมาตรฐานแล้วก็มาตรฐานต้องตรวจสอบได้ผู้สูงอายุไม่ว่าจะมีภาวะพึ่งพิงสมองเสื่อมหรือมีปัญหาทางสุขภาพจิตก็ยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพนะครับอันนี้ก็คือนะครับจากประเด็นดราม่าที่เห็นนะครับโอ้โหนะเหมือนถูกขังเลยก็ว่าได้นะครับคุณป้าคุณตาคุณยายคุณลุงเนี่ยที่อยู่ในนั้นนะครับเนาะโอ้โหนะครับมันเป็นภาพที่หดหู่เหลือเกินท่านผู้ฟังครับถ้าพบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทารุณกรรมนะครับเด็กหรือว่าครอบครัวหรือว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการอะไรต่างๆที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าใช้ความรุนแรงในการควบคุมเด็กหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะครับ
อย่านิ่งเฉยนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขาถ้าพบเห็นแล้วมีการทุบตีหรือว่าการปล่อยถูกทอดทิ้งนานเกินไปเนี่ยผิดสังเกตเนี่ยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอย่างน้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบก่อนว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะครับร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมนะครับอย่าลืมละกันสายด่วน1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานแน่ที่นั่นสภาพอากาศแปรเปลี่ยนไปในหนึ่งวันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
2: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3ครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆยามเย็นๆแบบนี้ด้วยกันแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจที่ทางสวทรนองของเรานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับขณะนี้นะครับได้เกิดปัญหาอุทกภัยนะครับเกี่ยวกับน้ำท่วมนั่นเองแทบจะทุกภูมิภาคของประเทศเลยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคกลางบางส่วนหลายจังหวัดเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ำในท่วมเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ตกซ้ำๆอยู่ที่เดิมนะครับเป็นวงกว้างๆเลยนะภาคกลางนะน้ำกว่าจะระบายลงนะครับหรือว่าไหลลงสู่ทะเลก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับประกอบกับน้ำเหนือนะครับจากภาคเหนือก็เริ่มมาเติมนะเราจึงเห็นว่าปัญหาอุทกภัยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยเรามาหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะครับเนาะมาทุกปีไม่ว่าจะเป็นปีนู้นปีก่อนปีหน้านู้นนะครับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์องค์ประกอบนะครับปีนี้เช่นเดียวกันนะโหหนักพอสมควรเลยนะครับเราจึงเห็นว่าน้ำที่ท่วมที่ไม่เคยท่วมก็มีเยอะแยะเช่นกรุงเทพมหานครนะบางพื้นที่ท่วมมาเป็น10วันแล้วนะครับโหน้ำเนี่ยมีขยะลอยฟ้องเลยก็มีส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ทำให้ชีวิตมันลำบากยากยิ่งขึ้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะทำการเร่งช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงแล้วก็ส่งกำลังใจไปเยอะๆเลยนะครับเนื่องจากว่าทุกพื้นที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็เร่งด่วนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนนะครับจิตอาสากำลังพี่ๆทหารนะครับรวมถึงตำรวจอะไรต่างๆนะครับมูลนิธิต่างๆก็เร่งเข้าช่วยเหลือดูแลนะครับเนาะมันก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงละกันนะครับเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นะครับหน่วยงานพม.จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประจำนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบใน7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้านรวมกว่า 58,642 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต18รายเลยนะครับซึ่งจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชน115แห่งมีผู้เข้าพักรวม 12,441 คนพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2แห่งแล้วก็โรงครัวสนับสนุนอีก28แห่งโอกาสนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมพม.จังหวัดปราจีนบุรีเร่งเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ายจักรพงศ์นะครับเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสอบถามปัญหาสุขภาพแนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้สูงอายุคนพิการและก็ผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนร่วมกันกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างผ่อนคลายแก่ผู้อพยพที่วัดแหลมไผ่นอกจากนี้นะครับศูนย์ CSR จังหวัดปราจีนบุรีรับการสนับสนุนชุดซับในเด็ก100ชุดจากบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนรวมถึงยารักษาโรคแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนับจากเครือข่าย CSR ส่วนกลางเพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนผู้ที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพประชาชนผ่านสายด่วนพม.โทรศัพท์1300ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ ไปที่พม.จังหวัดนนทบุรีกันบ้างนะครับก็รายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่6ตุลาคมเช่นเดียวกันทีมหน่วยงานพม.จังหวัดนนทบุรีเร่งดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมพม.จังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่สำรวจและก็ตรวจสอบข้อมูลเชิงรุกเพื่อวางแผนดูแลผู้เดือดร้อนอย่างครอบคลุมพร้อมรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารกล่อง200กล่องน้ำดื่ม4แพ็คเครื่องอุปโภคบริโภคจากคุณรัญชาบริบาลบุรีพันธ์ผู้ว่าการภาคนะครับ17ซอลต้าสากลร่วมกับคุณสุกัญญานิยมมาลัยนายกสโมสรซอลต้ากรุงเทพ9รวมถึงขนมปังพร้อมทาน500ชุดจากคุณพัทราอารีและคณะร่วมกับโรงทานขนมเชิญชิมฟู้ด1976นะครับนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมพม.จังหวัดนนทบุรีก็ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นให้แก่กลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น60ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดและตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพร้อมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนเรื่องขยะตกค้างหลังน้ำลดจำนวนมากที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงเร่งประสานกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือทุกภาคส่วนเลยนะที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องส่งกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังท่านใดพอจะมีกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังกายกำลังใจแล้วแต่นะครับสามารถร่วมการบริจาคนะครับได้ที่ช่องทางที่ทางการเท่านั้นนะครับและก็น่าเชื่อถือได้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
2: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
3: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือนฝนระลอกใหม่นะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกมีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงระหว่าง12ถึง13ตุลาคมขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมบางแห่งประชาชนควรติดตามการพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็บริเวณที่มีความเสี่ยงปริมาณฝนสะสมนะครับรวมถึงวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรช่วงวันเวลาดังกล่าวที่มีฝนตกหนักนะครับวันนี้วันที่8ตุลาคมแล้วอย่าลืมนะครับใครที่มีสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มเติมนะครับคือเฟสที่2อย่าลืมนะการต้องกดยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้นะครับแต่บางท่านนะครับอาจจะไม่สะดวกในการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถไปรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะครับซึ่งนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 วงเล็บเพิ่มเติมก็คือเฟส2นั่นเองว่านะครับข้อมูลวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา 23:00 นนะครับมีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้ว25ล้านรายนะครับคิดเป็น 83% จากจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด30กว่าล้านรายนะครับขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 940,000 รายคิดเป็น 78.9% จากร้านค้าทั้งหมด 1,100,000 รายนะครับทางนี้รัฐบาลเน้นย้ำนะครับสำหรับประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสามารถมาขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือว่า G Wallet ได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทุกสาขาเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนก็ได้นะครับซึ่งขณะนี้มีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการกว่า25ล้านรายแล้วแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์นะครับอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ดำเนินการนะครับรัฐบาลก็อยากจะให้เงินนะครับกับผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็ทำการตรวจสอบกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าติดขัดตรงไหนละกันนะครับเนาะถ้าสมมติว่าเรามีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังกดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ตรงหน้าข้างหน้ารายการว่ายืนยันลงทะเบียนกดปุ๊บเราก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีเลยนะครับหรือถ้าติดขัดสงสัยตรงไหนนะครับอันดับแรกลองถามคนใกล้ตัวคนในหมู่บ้านหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลก็ได้นะครับมาที่ว่าการอำเภอหรือว่าเทศบาลที่ไหนก็ได้นะที่สะดวกนะครับหรือมีโอกาสเข้ามาในเมืองก็ลองแวะที่ธนาคารกรุงไทยให้เจ้าหน้าที่เขายืนยันสิทธิ์ได้เลยนะครับจะได้รับเงินไปใช้สิทธิ์กันด้วยกันนะครับไปปิด ท้ายกันที่นะครับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพนะครับซึ่งมักจะเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงนะเราก็คงได้ยินนะครับได้ฟังเห็นตามข่าวต่างๆโอ้โหขนาดเป็นนักศึกษานะครับยังโดนหลอกเป็นล้านล้านบาทเลยนะครับดังนั้นไม่ว่าคนทุกวัยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนแก่อย่างเดียวที่จะโดนหลอกนะครับคนหนุ่มคนสาวคนทำงานนี่แหละนะครับโดนได้ทุกช่วงทุกวัยก็ว่าได้วันนี้เราจะมานะครับอัปเดตหรือว่ามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่มิจฉาชีพปลอมตัวมานะครับอ้างว่านะครับมาแจกของฟรีแล้วมาถึงหน้าบ้านเห็นพ่อแม่ของเราเนี่ยหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยโอ้โหนะครับนี่แหละครับกลุ่มที่เขาต้องการเลยอย่าลืมแล้วก็ย้ำไว้ตรงนี้ของฟรีอาจจะไม่ฟรีอย่างที่คิดนะครับซึ่งสิ่งที่มิจฉาชีพอาจจะทำก็คือ1อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเป็นไฟฟ้าประปานู่นนี่นั่นโทรศัพท์หรือว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะใช้ของฟรีราคาถูกมาล่อให้ตายใจแล้วก็ยอมทำตามหลังจากนั้นก็จะขอข้อมูลส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนใบหน้าของคุณแล้วก็ไปสวมรอยเปิดบัญชีม้าหรือว่าก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังต่างๆฟังไว้นะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่ปล่อยทิ้งไว้อยู่ที่บ้านลำพังเนี่ยต้องระมัดระวังเลยวิธีป้องกันคืออันดับแรกนะอย่าให้เข้าบ้านเลยเด็ดขาดนะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับต้องปฏิเสธอย่างเดียวแล้วก็ไม่ควรเปิดประตูรับคนแปลกหน้าเข้ามานะครับหรือนะครับวิธีป้องกันตัวทางเพจเขาแนะนำมาคือ1ห้ามสแกนใบหน้าพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงกับคนแปลกหน้าที่อ้างมารับของฟรีโดยเด็ดขาด2อย่าหลงเชื่อนะว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีหนังสือหรือว่าการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานนั้นๆรวมถึงไม่มีการลงพื้นที่มาหาตามบ้านอย่างเด็ดขาดนะครับและข้อสุดท้ายก็คือต้องเตือนบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งอาจจะเห็นว่าเอ๊ะเขามาถามหาใครเนาะจะช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างนี่นะครับเขาใช้ช่องทางความใจดีของคนไทยมาเป็นช่องทางที่จะนำเข้าสู่ประตูบ้านนะแล้วก็จะดำเนินการต่างๆจนกระทั่งเราจะรู้ตัวสุดท้ายก็คือโดนหลอกไปแล้วนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะต้องเน้นย้ำคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับคนที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยมักจะแฝงตัวออกมาในกลุ่มที่ทำให้น่าสงสารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใจอ่อนนะครับอย่าไปเปิดประตูโดยเด็ดขาดแล้วก็มาติดต่ออะไรบอกว่าเดี๋ยวรอลูกติดต่อกลับไปละกันนะทิ้งเบอร์โทรไว้จบเลยแบบนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดอย่าไปใจอ่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะตัวเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวให้เข้มแข็งอยู่เสมอนะครับลากัน

0: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่าง

่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองนะคะก็มาติดตามอัปเดตข่าวสารกันหลังจากเคารพธงชาตินะคะวันนี้มีประเด็นหลากหลายมากคุณผู้ฟังทั้งประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนในภาคใต้ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะแล้วก็มาดูความคืบหน้ากันสักหน่อยสำหรับการเตรียมการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพค่ะจะจัดในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็มาดูเรื่องที่กำลังเป็นกระแสของสังคมเลยนั่นคือเรื่องของสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะทั่วประเทศว่าเป็นแบบไหนหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าในพื้นที่ของกาญจนบุรีนะคะที่เป็นเหมือน Nursing Home ค่ะในเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะเป็นภาพที่หดหู่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงเหมือนเตียงปาปิ้งที่มีตะแกรงครอบไว้อยู่แล้วก็บริเวณอื่นๆก็ลักษณะเหมือนเป็นกรงขังอะค่ะก็ทำให้ภาพเหล่านี้เนี่ยออกมาแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามว่าศูนย์แห่งนี้เปิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะและหลายคนก็กังวลว่าจะมีศูนย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยในที่อื่นๆอีกหรือไม่นะคะล่าสุดทางด้านของคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันส่วนข่าวในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะยังคงต้องติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็ในห้วงที่ผ่านมาบ้านเราฝนตกหนักต่อเนื่อง 2-3 วันที่ผ่านมานี้นะคะจะตกช่วงเย็นค่ะการฝนตกในลักษณะแบบนี้เนี่ยส่งผลให้ในโซนอำเภอเมืองหลายจุดนะคะน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำท่วมผิวการจราจรน้ำระบายไม่ทันเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาติดตามประเด็นแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะล่าสุดทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในโซนภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นี้ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสั่งการให้เตรียมความพร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบต่างๆให้สำรองเอาไว้เพียงพอในช่วง 1-2 วันแรกหากเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วก็สั่งการให้จัดเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์และให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต้องเข้าไปอย่างทั่วถึงและต้องทำงานไปเป็นในทิศทางเดียวกันค่ะสั่งการให้มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในเหตุการณ์ทุกช่วงนะคะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการเฝ้าระวังหรือเหตุเกิดแล้วต้องทำอย่างไรรวมถึงหลังเกิดเหตุค่ะ

และสั่งการให้ดูแลระบบระบายน้ำของทุกพื้นที่นะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะด้านคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะสั่งการให้14จังหวัดภาคใต้จัดทำเป็นแผนเผชิญเหตุมาให้เห็นเลยค่ะแล้วก็มีการแบ่งมอบภารกิจอย่างชัดเจนว่าหน่วยไหนทำหน้าที่ส่วนไหนช่วงระยะเวลาไหนแล้วก็มีการขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะคะในการมาช่วยเหลือในจังหวัดในโซนภาคใต้ค่ะหากเกิดภัยพิบัติหรือว่าหากเกิดอุทกภัยค่ะทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดก็สั่งการให้กรมชลนะคะกรมชลประทานเนี่ยเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรองรับฝนตกหนักนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าต้องป้องกันกันก่อนไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยภาคใต้ค่อนข้างมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันล่วงหน้าหลายวันเลยทีเดียวช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการประกาศแล้วนะคะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป9ถึง13ตุลาคมค่ะแต่เรามาดูเรื่องของภาคการเยียวยากันบ้างคุณผู้ฟังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเริ่มลดแล้วการเยียวยาก็ต้องมาค่ะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามเกณฑ์ของรัฐบาลที่กำหนดเอาไว้นะคะดูแลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยล่าสุดค่ะปภ.เองก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดสักประมาณบ่ายสองครึ่งของวันนี้ค่ะปภ.เนี่ยส่งชื่อให้กับธนาคารออมสินและมีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายค่ะเป็นเงินที่โอนให้ไปอยู่ที่ประมาณ246ล้านบาทจากวงเงินเต็มๆที่มีการนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ที่ประมาณ 4,700 ล้านบาทตามที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นี่เป็นยอดตัวเลขล่าสุดนะคะที่มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนค่ะส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่ได้นะคะก็ต้องรออีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางปภ.เองก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งรายชื่อไปที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินพอได้รับชื่อมาจากปภ.ในแต่ละรอบแล้วเขาก็จะดำเนินการในการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยทันทีค่ะและเขาย้ำมาว่าถ้าเกิดเป็นพื้นบัญชีของธนาคารออมสินจะได้เงินรวดเร็วกว่าบัญชีธนาคารอื่นๆนะคะส่วนบัญชีธนาคารอื่นๆก็อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ1วันค่ะก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมก็อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะรออีกประมาณสักวัน2วันเงินก็น่าจะเข้าพร้อมกับเพื่อนคนอื่นๆนะคนที่อยู่ใกล้บ้านเราบางทีได้ไปแล้วแต่ของเรายังไม่ได้ก็รอสักวัน2วันแล้วกันนะคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาแถลงเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะที่เริ่มคุ้มครองมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะเขาก็ชี้แจงว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดแรกที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วนะคะเป็นจังหวัดแรกเลยของประเทศไทยนั่นคือจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งมีการดูแลเรื่องของกรณีน้ำป่าไหลหลากตอนนี้เขามีการเตรียมจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อ1ครัวเรือนนะคะภายในระยะเวลา15วันซึ่งหลังจากที่มีการจ่ายเงิน 10,000 แล้วจะไปสำรวจความตามความเสียหายจริงหากมีการเสียหายมากกว่านั้นก็จะจ่ายเงินชดเชยให้แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทค่ะจังหวัดที่2ที่ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยจำนวน2หลังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังจำกันได้นะเขาคุ้มครองใน3ประเภทภัยอุทกภัยเนี่ยช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทแต่ถ้าเป็นเหตุวาตภัยนะคะหรือว่าแผ่นดินไหวจะช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทแล้วก็หลังจากนั้นไปสำรวจตามความเสียหายจริงแต่จะจ่ายเงินให้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทค่ะแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยด้วยนะคะก็จะได้รับเงินคุ้มครองอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทต่อคนค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวที่กำลังเป็นกระแสกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องนี้ต้องบอกว่าติดตามรายการโหนกระแสทางช่อง3แล้วน่าตกใจค่ะคือมันเกิดเหตุที่

านของคนที่เขามาออกรายการนั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยลูกชายเนี่ยให้เขาไปอยู่ในศูนย์นี้โดยที่เขาเองก็ไม่ได้เต็มใจไปอยู่เป็นระยะเวลาสักประมาณ2ปีค่ะในตอนที่อยู่เนี่ยทั้งโดนทำร้ายร่างกายบ้างนะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลักษณะเหมือนการถูกกักขังเอาไว้ในกรงค่ะแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนที่เขาต้องนอนอยู่บนเตียงที่มีลักษณะเหมือนเตียงปาปิ้งอ่ะคุณผู้ฟังมีเหล็กมาครอบเตียงเอาไว้นะคะภาพแบบนี้ต้องบอกว่าออกมาปุ๊บหดหู่ใจมากค่ะหลายคนก็ตั้งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่ว่ามันเหมาะสมหรือไม่สำหรับการดูแลในลักษณะแบบนี้แล้วมันถูกต้องตามหลักหรือเปล่าและทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาปล่อยให้เกิดมีศูนย์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงได้เข้าไปตรวจสอบไหมนะคะและยังไม่วายที่จะเข้าไปตรวจสอบที่แรกเสร็จสิ้นนะคุณผู้ฟังรู้ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ขนกระแสอีกตอนนึงเป็น EP ที่3นะคะของเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการมาออกรายการของผู้ที่เคยไปอยู่ในศูนย์ Nursing Home ของผู้สูงการดูแลผู้สูงอายุค่ะแต่เป็นอีกที่หนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนะคะปรากฏว่าที่นี่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเข้าไปอยู่นะแล้วมันก็มีลักษณะของการถูกล่ามโซ่ก็คือลักษณะคล้ายๆกันเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะจนขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์ที่นนทบุรีแล้วแล้วก็ล่าสุดทางด้านของคุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางพม.เองเนี่ยตอนนี้สั่งการด่วนแล้วนะคะให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะให้กับทุกคนได้ติดตามกันว่าในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมันยังมีในลักษณะแบบนี้พื้นที่อื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆอีกหรือไม่สำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะปรากฏพบว่ามีผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุประมาณ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ของกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงมีการคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลที่เหมาะสมแล้วและทางด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ศูนย์ Nursing Home โสธรชัยนั่นแหละค่ะที่เป็นประเด็นข่าวอยู่นะจากการดำเนินการตรวจสอบก็ปรากฏพบเป็นกลุ่มผู้สูงอายุประมาณ25รายค่ะแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกาญจนบุรีเนี่ย2รายแล้วก็ที่เหลืออีก23รายมาจากต่างจังหวัดนะคะอุตส่าห์พาให้มาอยู่ที่ศูนย์นี้ค่ะส่วนอีกประมาณ79รายค่ะเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีอาการทางจิตเวชนะที่ติดตามดูก็มีทั้งกลุ่มวัยกลางคนค่ะแล้วก็มีกลุ่มเด็กๆด้วยนะที่ทางครอบครัวเขาส่งให้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้เพื่อที่จะรับการบำบัดเนื่องจากว่ามีนิสัยเกเรบ้างมีนิสัยอาละวาดบ้างบางคนก็ติดยาเสพติดบ้างอะนะคะครอบครัวก็เลยส่งมาอยู่ภายในศูนย์โสธรชัยแห่งนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ตั้งแต่ที่เกิดเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบล่าสุดมีคำสั่งให้ปิดศูนย์แห่งนี้ชั่วคราวแล้วค่ะและทางพม.เองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ออก3แนวทางในการเร่งดูแลคนที่อยู่ภายในศูนย์นี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะกรณีแรกเนี่ยกรณีที่ถ้าเกิดว่าไม่มีญาติหรือครอบครัวมารับกลับไปดูแลที่บ้านก็จะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมในกรณีที่2นะคะในกรณีที่สามารถกลับครอบครัวได้ค่ะก็จะมีการประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยส่วนกรณีที่3ค่ะกรณีที่มีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ทางของทางพม.ก็จะทำการประสานไปที่พม.จังหวัดของแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมต่อไปค่ะส่วนการตรวจสอบ Nursing Home ทั่วประเทศนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะว่ายังมีการพบศูนย์ในลักษณะแบบนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นอีกหรือไม่ค่ะจากข่าวที่ทันกระแสมาดูการเตรียมความพร้อมกันสักหน่อยนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับถอยหลังไปอีกประมาณ5วันนะคะที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF Bank Group Annual Meeting 2020

ประชุมผู้ว่าการการเงินทั่วโลกนะคะก็มีคนเข้าร่วมประชุมประมาณ15,000คนจาก191ประเทศค่ะทำการประชุมในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ของประเทศไทยค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็จะได้ฟังบ่อยหน่อยค่ะในแต่ละวันเราก็จะนำไฮไลท์หรือว่าการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลว่ามีการเตรียมความพร้อมต้อนรับอะไรยังไงบ้างทั้งเมนูอาหารคาวหวานที่จะเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าการเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะคะในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญด้วยแล้วก็เป็นธรรมเนียมนั่นก็คือการจัดทำเหรียญและสแตมป์ที่ระลึกค่ะในปี34เนี่ยกระทรวงการคลังมีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา100บาทมอบให้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมส่วนในปี2569นี้ค่ะประเทศไทยเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนะคะครั้งนี้ก็จะมีการจัดทำเหรียญที่ระลึกขึ้นเป็นอีกแบบค่ะขนาดและราคาหน้าเหรียญ100บาทเช่นเดิมแต่จะมีการเปลี่ยนพระบรมรูปด้านหน้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ถือว่าประเทศไทยเรามีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะคะในการจัดงานโซนต่างๆระยะเวลากำหนดการหรือว่าเซอร์ไพรส์ที่จะนำมาสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมรวมไปถึงของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วยค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายประเด็นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่ต้องบอกว่าทางจังหวัดระนองเนี่ยเข้าร่วมประชุมกับทางส่วนกลางกรุงเทพทุกเช้าเลยนะคะสักประมาณแบบ8โมง9โมงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประชุมแล้วนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยก็เข้าร่วมการประชุมค่ะประชุมร่วมกับส่วนกลางในวันนี้นะคะมีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานของทางส่วนกลางค่ะในที่ประชุมเนี่ยติดตามสถานการณ์ของแต่ละโซนว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับจังหวัดระนองบ้านเราค่ะขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แต่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีพื้นที่เสี่ยงบริเวณลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะข้อมูลของวันที่8ตุลาคมวันนี้นะคุณผู้ฟังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอยู่ที่ประมาณ 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ85ของความจุอ่างขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ประมาณ 8.3 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ85ภาพรวมของสถานการณ์น้ำก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะจังหวัดระนองตอนนี้ถามถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมนะคะมีการจัดให้เตรียมความพร้อมเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลสาธารณภัยแล้วก็สั่งการให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกบุรีค่ะกบุรีนี่คือท่วมบ่อยมากนะคุณผู้ฟังและบวกกับมีน้ำทะเลหนุนด้วยอะไรด้วยนะคะก็ถือเป็นอำเภอที่โดนผลกระทบในเกือบทุกๆรอบเลยค่ะก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็สั่งการให้แจ้งเตือนหน่วยงานในพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเกิดว่าติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569นี้จะมีฝนตกหนักในโซนภาคใต้แต่จังหวัดระนองบ้านเราจากที่มีการติดตามโดยละเอียดเราจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนกรณีที่ 2-3 วันที่ผ่านมาจังหวัดระนองบ้านเรามีฝนตกหนักในช่วงเย็นต่อเนื่องนะคะส่งผลให้น้ำท่วมผิวการจราจรและพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำมันเข้าไปท่วมไปถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงซอยเขาพริกไทยค่ะแล้วก็ตรงโซนของโรงเรียนสตรีตรงโซนเสาแดงอะค่ะตรงโซนของหลังศาลโอ๊ตหลายจุดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ตรงซอยตลาดล่างด้วยนะคะคือมีพี่น้องประชาชนเขาทั้งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาบอกกันเยอะมากอะค่ะหลายๆช่องทางเลยเนาะซึ่งตอนนี้ทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำมันถึงระบายไม่ทันแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยทางทีมงานสวทรนองเรียบเรียงมาให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในรายการ
รักนาระนองถัดไปจากรายการรอบวันนี้ล่ะค่ะแต่เรามาตามข่าวอื่นๆกันต่อของจังหวัดระนองนะคะเป็นข่าวการประชุมกันบ้างค่ะวันนี้นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยท่านก็เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดผังเมืองรวมเมืองระนองค่ะโดยมีท่านรองวิทรัตน์รามันพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็ไปพูดคุยกันคือการประชุมครั้งนี้ค่ะมันสืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะเขาได้ว่าจ้างบริษัท Planner 26จำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการการวางและการจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัดระนองขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาได้เสนอความคิดเห็นกันเข้าไปนะคะส่วนการประชุมวันนี้เนี่ยก็เป็นการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปจนถึงแนวทางและขั้นตอนของการรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนโดยมีกลุ่มภาคเอกชนนะคะมีทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะมีหอการค้าจังหวัดมีผู้ประกอบการค่ะเพื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเมืองระนองสำหรับการวางและการจัดทำผังเมืองระนองในครั้งนี้เขาก็มีเป้าหมายชัดเจนนะคะเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ไปจนถึงการรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจการคมนาคมสาธารณูปโภคกิจกรรมต่างๆในอนาคตค่ะที่เขาจะต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางจังหวัดระนองเองนะคะก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะที่ทุกคนมาแบบเสนอความคิดเห็นได้ว่าต้องการแบบไหนในการวางแล้วก็การจัดทำผังเมืองรวมระนองค่ะเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปพร้อมๆกันแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างรอบด้านต้องเกิดความโปร่งใสต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยนะคะอันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองระนองอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ส่งท้ายกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรที่ทำงานด้านเอดนะคะร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34โดยจะมีการนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันด้านการดูแลรักษาด้านการช่วยเหลือและด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIVตลอดจนมีการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะทุกคนที่มีผลงานนะคะก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ในวันที่30ตุลาคม2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สภากาชาดไทยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไปด้วยกันค่ะอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากด่านศุลกากรระนองค่ะที่จะมีการขายท่อตลาดของกลางนะคะของกลางที่จะมีการขายท่อตลาดในครั้งนี้เนี่ยเป็นกากถั่วเหลืองค่ะจำนวนประมาณ 4,820 กระสอบน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ 193,610 กิโลกรัมค่ะก็ใครที่สนใจสามารถไปเข้าร่วมการประมูลได้โดยวิธีการที่เขาประมูลนะคะจะเป็นการประมูลด้วยวาจาในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาใครสนใจก็สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะแสดงตนได้ค่ะก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ในช่วง10โมงเช้าซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนกันก่อนพอลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การประมูลด้วยวาจาใครที่เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลไปค่ะสำหรับการประมูลกากถั่วเหลืองเป็นการขายทอดตลาดของกลางจากด่านศุลกากรในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ย้ำเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะช่วง10นาฬิกาไปจนถึงช่วงเที่ยงค่ะไปได้เลยนะคะที่ด่านศุลกากรระนองตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่รอติดตามข่าวสารว่าเรื่องของปัญหาน้ำระบายไม่ทันจนท่วมผิวการจราจรในโซนอำเภอเมืองหลายจุดตอนนี้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปถึงไหนแล้วหน่วยงานไหนลงพื้นที่ไปบ้างคุณผู้ฟังสามารถติดตามต่อได้เลยนะคะในรายการรักนะระนองในช่วงถัดไปค่ะ
สำหรับวันนี้รอบวันทันข่าวดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะช่วงเย็นแบบนี้18:30 นไปจนถึง19:00 นเรามีนัดกันทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะจบจากรอบวันทันข่าวปุ๊บก็ตามกันต่อเนื่องเลยสำหรับรายการรักนรนองนะคะวันนี้เราอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนึงไหมคุณผู้ฟังแตะสักนิดนึงนะเผื่อใครที่แบบฟังกันไม่ทันในช่วงรอบวันทันข่าวก็มาตามกันต่อในรักนรนองนี่แหละเอาสรุปกันแบบคร่าวๆนะคะตอนนี้ทางจังหวัดระนองที่ประชุมกันไปในทุกเช้าเนี่ยเขาประชุมเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือประชุมร่วมกับส่วนกลางนะคะเมื่อเช้าก็มีการประชุมค่ะซึ่งทางจังหวัดระนองก็สรุปนะคะว่าขณะนี้เนี่ยจังหวัดระนองยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แต่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ส่งผลให้ทำให้จังหวัดระนองภาพรวมนะคะเรามีทั้งพื้นที่เสี่ยงแถวๆบริเวณลาดเชิงเขาพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากก็ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะโดยข้อมูลของวันนี้วันที่8ตุลาคมปรากฏพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรืออยู่ที่ประมาณ 85% ของความจุของอ่างเก็บน้ำนะคะขณะที่ปริมาณน้ำที่ใช้การได้นะคะอยู่ที่ประมาณ 8.3 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ85ของความจุอ่างนะคะสภาพโดยรวมสถานการณ์น้ำก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอยู่ค่ะซึ่งทางจังหวัดระนองถามว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมอะไรบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยการจัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอกะบุรีค่ะกะบุรีก็อย่างที่เราเห็นนะคะฝนตกมาปุ๊บเนี่ยก็ท่วมซ้ำท่วมบ่อยๆแล้วเข้าถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแล้วก็ตอนหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องค่ะและถ้าเกิดว่าเรามาดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าจังหวัดระนองเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคมนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามการแจ้งเตือนข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ค่ะแล้วก็มาตามกันต่อคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักนี่แหละเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนาะถ้าทุกคนเห็นคือฝนมันตกหนักมากอะค่ะโดยเฉพาะโซนอำเภอเมืองหลายจุดเลยนะคะที่น้ำมันท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรมันระบายไม่ทันหรืออะไรอย่างใดแต่ทางท่านราชันมีน้อยทางด้านท่านผู้ว่านะคะก็สั่งการให้นายอำเภอแล้วก็หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.จังหวัดระนองค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูแล้วจุดที่เขาลงไปเนี่ยเป็นชุมชนสุทธาวันนะคะตรงซอยเขาพริกไทย4บริเวณ3แยกเขาพริกไทยก็อยู่ในโซนของตำบลบางนอนอำเภอเมืองเลยค่ะจุดนั้นตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.ของเทศบาลตำบลบางนอนนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันไปกำจัดวัชพืชที่มันไปกีดขวางช่องทางระบายของท่อระบายน้ำค่ะดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นำกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในโซนนั้นด้วยจุดนี้เรียบร้อยไปแล้วค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดนะคุณผู้ฟังที่พี่น้องชาวระนองเขาได้โพสต์ภาพโพสต์วิดีโอแล้วก็ส่งเรื่องราวกันเข้ามาว่าโอ้โหเวลาฝนมันตกหนักเนี่ยน้ำมันท่วมผิวถนนแล้วมันก็ระบายไม่ทันบางจุดเนี่ยเหมือนมันไม่ลงท่อระบายค่ะหลายจุดมากคุณผู้ฟังทั้งแถวสี่แยกตลาดเก่าแถวโรงเรียนสตรีแถวสะพานยูงแล้วก็มีตรงเสาแดงด้วยเนาะแล้วก็มีตรงซอยตลาดล่างด้วยนะคะมีตรงโซนข้างโรงพยาบาลอีกคุณผู้ฟังคือหลายจุดมากจริงๆค่ะที่เขาส่งเรื่องราวมาบอกกันนะคะแล้วพี่น้องประชาชนเขาก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณผู้ฟังเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้อ่ะไม่ว่าฝนจะตกสักประมาณต่อเนื่องสัก1ชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆน้ำมันก็ไม่เคยมีทีท่าว่ามันจะระบายไม่ทันเลยนะแต่ตั้งแต่ที่มีการก่อสร้างฟุตบาทหรือว่าก่อสร้างทางเท้าในหลายจุดนะคะเขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันถึงเกิดการระบายไม่ทันแล้วมันก็ท่วมผิวการจราจรแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าตรงแถวๆซอยตลาดล่างอะค่ะจุดนั้นที่มีการสร้างทางเท้าใหม่นะคือมันรู้สึกว่าถนนเนี่ยมันต่ำลงไป
ทางเท้าที่สร้างใหม่มันจะสูงค่ะทีนี้พอฝนมันตกลงมาเนี่ยมันก็เหมือนตกลงไปในแอ่งไงคะแล้วพี่น้องประชาชนเขาก็บอกว่าถนนมันต้องสูงกว่านี้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้เวลาน้ำฝนตกลงมาเนี่ยมันจะไหลลงไปในท่อที่เขาทำตั้งเอาไว้ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองระนองแล้วก็ล่าสุดวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงสักประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ฟังทางเทศบาลเมืองระนองค่ะโดยท่านพินิจตันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองนะคะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะได้ลงไปตรวจสอบคูระบายน้ำตามจุดต่างๆไปเปิดฝาท่อค่ะไปที่บริเวณสี่แยกตลาดเก่าโรงเรียนสตรีระนองนะคะไปที่สะพานยูงแล้วก็บริเวณข้างโรงพยาบาลค่ะพอเปิดฝาท่อออกมาก็พบว่ามีเศษวัชพืชติดค้างอยู่เล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็เก็บออกแล้วส่วนบางจุดพบว่ามีเศษขยะเนี่ยไปไหลติดอยู่ที่บริเวณปากท่อประปาค่ะก็ได้ดำเนินการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพื่อให้น้ำไหลสะดวกขึ้นส่วนการตั้งข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนว่าอาจจะมีเศษหินหรือเศษดินจากการทำก่อสร้างฟุตบาทตกค้างอยู่ในคูระบายน้ำหรือไม่จากการตรวจสอบทางเทศบาลยืนยันว่าไม่พบแต่อย่างใดค่ะนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาความคืบหน้าล่าสุดที่เรานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในรายการรักนะระนองค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะช่วงที่2นี้เรามาดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างไหมคุณผู้ฟังฟ้าฝนก็ต้องระวังเนาะช่วงนี้น้ำท่าต่างๆในจะเรื่องของยาเสพติดอีกก็ต้องปราบปรามกันอยู่ตลอดค่ะล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นทลายเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2เครือข่ายอยู่ในพื้นที่ตำบลราชกูดม่วงกลวงแล้วก็เครือข่ายในอีก1จุดก็คือเกาะพยามบางริ้นค่ะได้ของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 12,000 เม็ดแล้วก็ไอซ์อีก300กรัมมีของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นอีก3กระบอกแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมๆกันแล้วประมาณ1ล้านบาทค่ะเหตุการณ์ในการจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่โดยบูรณาการกำลังระหว่างกองกำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองระนองนะคะแล้วก็สภ.ราชกูฏค่ะเจ้าหน้าที่ทหารชุดชก.รัตนรังสรรค์ก็ทำงานร่วมกันหลังจากที่ได้รับเบาะแสกันเข้ามานะคะไปดูจุดแรกกันก่อนค่ะเครือข่ายเกาะพยามบางริ้นนะคะจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดได้นะคะในพื้นที่เกาะพยามและบางริ้นจำนวน2รายพร้อมกับของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากค่ะพบยาบ้าประมาณ6มัดรวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 12,000 เม็ดและไอซ์อีกประมาณ300กรัมจากการสืบสวนพบพฤติกรรมของการสั่งซื้อยาเสพติดผ่านทางข้อความในแอปพลิเคชันโดยครั้งล่าสุดมีการสั่งยาเสพติดจากส่วนกลางมาประมาณ10มัดมูลค่าแล้วอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทค่ะแล้วก็รับสารภาพว่าเคยสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งด้วยกันยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีกลไกแบบนี้คุณผู้ฟังจะถูกส่งผ่านระบบโลจิสติกไปที่เกาะพยามค่ะก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับพัสดุแล้วก็นำไปกระจายจำหน่ายบนพื้นที่เกาะขณะเดียวกันก็มีการนำยาเสพติดบางส่วนเนี่ยกลับเข้ามาจำหน่ายบนฝั่งของตัวเมืองระนองในโซนบางริ้นค่ะจนนำมาสู่การจับกุมได้ไปดูจุดที่2กันบ้างค่ะจุดที่2เนี่ยเป็นการขยายผลเครือข่ายจากในพื้นที่ราชกูฏนะคะไปสู่ตำบลม่วงกลวงค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนก็พบกับหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งยาบ้าให้กับผู้ค้ายารายย่อยรวมถึงเส้นทางการเงินของเครือข่ายจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชีและกระเป๋าเงินของบุคคลอื่นเพื่อโอนเงินค่ายาเสพติดต่อกันเป็นทอดๆค่ะก่อนจะมีการถอนเงินสดออกมาจากบัญชีลักษณะเนี่ยเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อที่จะซุกซ่อนปกปิดหรืออำพรางแหล่งที่มาของเงินนะคะมีการทำกันเป็นกระบวนการด้วยในจุดนี้ค่ะพนักงานสอบสวนเองจึงได้รวบรวมหลักฐานขอศาลจังหวัดระนองออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องก่อนจะเปิดปฏิบัติการในการเข้าไปตรวจค้นและจับกุมทันทีผลจากการที่เข้าไปจับกุมนะคะพบกับยาบ้าจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็พร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้น3กระบอกนะคะมีเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนอกจากนี้ก็ยังมีการอายัดตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายตามหมายจับ2รายจากเรือนจำจังหวัดระนองเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะจากการปฏิบัติการในการตัดวงจรยาเสพติดนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีภัทรวิทย์ขีตโมทนียกุลค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองท่านใหม่นะคะท่านก็ได้แถลงสรุปจบท้ายว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดค่ะมุ่งเน้นการทำลายเครือข่ายตัดวงจรการลำเลียงยาเสพติดขยายผลถึงตัวผู้สั่งการผู้จำหน่ายรายย่อยและติดตามเส้นทางทางการเงินเพื่อที่จะยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้เจ้าหน้าที่เองก็จะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองต่อไปค่ะก็ให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาไปนะคะแต่ว่าการทำงานเนี่ยมันยังทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเขาก็ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทางท่านผู้การท่านใหม่ท่านก็ได้มาสานงานต่อจากท่านเก่าแล้วก็จนนำมาสู่การจับกุมเครือข่ายยาเสพติดของจังหวัดระนองในครั้งนี้ค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ให้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอยู่อย่างเต็มที่มากๆก็ขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ
คุณผู้ฟังเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันแจ้งเบาะแสยาเสพติดเข้ามาได้ในทุกช่องทางเลยนะคะสายด่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายด่วนของส่วนกลางหรือแม้กระทั่งแจ้งไปยังตัวบุคคลกำนันผู้ใหญ่บ้านคนที่อยู่ในพื้นที่บ้านเรานี่แหละค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถแจ้งไปได้หรือจะแจ้งผ่านทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ LINE @truffyfong ดูค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งรวมพลังไปด้วยกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่บ้านเราค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนะระนองแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ติดตามรับฟังข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังจากจบรายการรอบวันทันข่าวทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้ระมัดระวังอันตรายกันด้วยนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอานัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็น 175-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็น 116-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็น 106แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพืชที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตอนนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
7: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่า

0: เปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
2: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
3: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมกับเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
2: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสม ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วน

0: ร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองคับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและ และดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน110ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 ซมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
6: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
8: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากันนะคะก็เลื่อยอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะมีการประชุมนะคะในส่วนของIMF World Bank Annual Meeting นะคะจะเกิดขึ้นที่นี่ค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากให้หลายๆคนมีส่วนร่วมรัฐบาลมีส่วนร่วมก็คือทางกรมธนารักษ์เนี่ยค่ะเขาเปิดจำหน่ายนะคะจ่ายเหล็กเลี่ยนกระซาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารลูกประจำปี2569นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายเอกนิตินิจันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเลี่ยนกระซาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยค่ะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านนาเรียนนะคะตลอดจนเผยแผ่ชื่อเสียงของประเทศไทยค่ะผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมนะคะปรากฏเป็นลวดลายด้านล่างเรียนโดยรูปแบบเป็นเรียนโลหะสีขาวนะคะทองแดงผสมนิกเกิลค่ะชนิดราคาหน้าเรียนนะคะ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทคัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญค่ะแล้วก็ประเภทธรรมดานะคะราคาจ่ายแหลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญค่ะซึ่งประชาชนและก็นักสะสมสามารถติดต่อข้อจำหน่ายใจเล็กนะคะได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางค่ะที่กองบริหารเงินตราปทุมธานีนะคะหน่วยใจเล็กหน่วยใจเล็กนะคะถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6นะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศค่ะตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน TRD e-commerce นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่ call center ของกรมธนารักษ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์02ค่ะ0594999ค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่อยากให้หลายๆคนมาเป็นส่วนรวมกันนะคะใครชอบสะสมเรียนนะคะโดยเฉพาะเรียนในโอกาสสำคัญต่างๆนะคะก็อย่าลืมไปกันที่ธนารักษ์พื้นที่ในแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันไหมต่อพลวกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบินเจ็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L-39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T-44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus P-49 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M-20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาที
ชั่วโมงบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินGripenผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งGripenได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจวตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอะรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมาราวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

สอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนบัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้น

0: พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา23นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรู

0: ซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิสั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 27,750,000 บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: นางปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสี ด้วยพระปรีชาสามารถ

0: ชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาจะผ้าผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันท์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะที่หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในๆทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ให้ใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่มิพังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมากคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะปะเองพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาเล่าให้ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วชายกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมาไม้ไปไปมามาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาเรียเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองน่ะหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮลโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกำปนาดกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะแล้วมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเองมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิดบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิดจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไปอย่าง

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็เอายาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเจ้านะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการก็ตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแจ้งขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนเนี้ยทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกรายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแต่เขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตผลิตนาถวันแสงสุขรายงาน
2: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
9: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางการติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าเผด็จเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
2: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
10: นางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทพมารายงาน
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11มิถุนายน

ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: เจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
2: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
1: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
2: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
1: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
2: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
1: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทุกๆวันยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผมวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569แล้วในพื้นที่ระนองนะครับมีฝนตกลงมาบ้างโปรยปลายเล็กน้อยนะแต่ช่วงเย็นๆสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยโอ้โหตั้งเขาครึ้มมืดตื่นมาเลยก็น่าจะมีพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับในตัวเมืองเนี่ยฝน

งขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับฝั่งอันดามันก็เช่นเดียวกันนะแน่นอนระนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับอยู่ในช่วงที่ฝนตกชุกตกหนักแล้วก็ต้องระมัดระวังนะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะครับได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าสายด่วนนิรภัยนะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ระนองนะจะไม่มีปัญหาอุทกภัยนะครับเหมือนกับภาคกลางหรือว่าหลายจังหวัดที่ที่เราเห็นตามข่าวนะครับแต่ก็ถือว่าเดชบุญนะระนองนี่ฝนตกหนักจริงๆเลยนะตกชุกด้วยตกนานด้วยแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ติดกับทะเลนั่นเองนะไม่นานไม่กี่ชั่วโมงก็พอน้ำทะเลลงทุกอย่างก็กลับคืนสภาวะปกตินะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับระนองนะยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะบางท่านก็โอ้โหอยู่กับน้ำนะจะเป็น10วันแล้วหลายพื้นที่ก็เริ่มที่ระดับเริ่มลดลงนะโอ้โหทีนี้ขยะนะครับขี้โคลนในต่างๆนะครับรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันโดนน้ำท่วมนี่ก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเนาะยังไงก็ต้องเห็นใจกันมากๆเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่ฝนตกหนักเกินที่จะเร่งระบายได้ทันนะครับเนาะยังไงก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ใครที่พอจะมีทุนทรัพย์หรือว่ากำลังกายกำลังใจก็ช่วยเหลือกันได้ตามสะดวกเลยละกันเอาไปที่เพจหรือว่าหน่วยงานที่เชื่อถือได้ละกันนะครับผมวันนี้เราก็มาฟังเพลงเก่าๆยุค80 90กันบ้างนะครับเนาะเปิดตัวไปโอ้โหเป็นเพลงที่เป็นเพลงเอกของพี่สินใจหงไทยเลยฉันรักผัวเขานะน่าจะหลาย10ปีแล้วเพลงนี้นะครับเนาะใครชื่นชอบศิลปินยุค80 90ท่านใดก็ลองกริ้งกลางโทรศัพท์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ07788088 3นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวสารก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันแล้ว
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมาเง้อเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เน็ตโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวันที่ปลอดภัยก้อนแล้วกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้าพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อย

0: ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุและต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหาระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการในแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายองค์แชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจที่จะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงไว้เท้าแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะวันนี้นำเสนอตอนเกี่ยวกับการเล่นแชร์นั่นเองนะครับเนาะหลายๆท่านก็คงเคยเล่นมาบ้างนะครับแชร์นะครับเนาะมันก็เป็นการออมเงินในระยะสั้นนั่นเองนะครับเนาะยิ่งมือสุดท้ายดอกยิ่งจะเยอะเลยนะแต่ก็ต้องดูที่ความน่าเชื่อถือนะรู้สึกมันจะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการหลอกลวงเนาะมันเป็นการระดมเงินจากหลายๆคนมาวางไว้กองกลางแล้วก็เปียแชร์ใช่ไหมครับ แล้วก็ได้เงินไปจัดสรรปันส่วนตามที่เรายื่นไปนั่นเองนะครับเนาะมันก็เหมือนกับการลงทุนนั่นแหละนะครับนะส่งเดือนละ500เดือนละ1,000ก็ว่ากันไปนะครับเนาะแต่ก็ต้องดูให้

ดีๆแล้วกันถึงกับขึ้นโรงขึ้นศาลมาก็ไม่น้อยนะแชร์นะครับเนาะใครที่จำได้นะยุคสมัยนู้นอ่ะ30 40ปีก็มีแชร์แม่จุดๆแล้วกันนะดังมากๆเลยนะโอ้โหโดนตัดสินไม่รู้กี่ปีนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับเนาะนั่นก็คือจะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วก็อย่าให้มันผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเราจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็ต้องควบคุมบังคับคนให้อยู่ในกรอบกฎระเบียบใครที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องมีบทลงโทษตามหนักเบาก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับเดือดร้อนนะครับต้องการที่ปรึกษาหรือว่าคำชี้แนะคำชี้แจงอะไรต่างๆก็ลองโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับ1157สำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงให้คำปรึกษาลองโทรไปปรึกษาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างขยายเวลาส่งผลงานนะครับผมเกี่ยวกับระนองในมุมมองที่ไม่เคยมีใครเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้ากรีนจนถึงปลายปีนี้นะครับหน้าเที่ยวยิ่งขึ้นให้คนทั่วทั้งโลกว้าวเลยนะครับว่าระนองมีดีทุกมุมมองเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตผู้คนสถานที่ท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอนะครับทำให้ปังช็อตคลิปสั้นๆนะครับรวมเงินรางวัลกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณมีทั้งรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับรุ่นเยาวชนแล้วก็รางวัลชมเชยนะครับเงื่อนไขก็คือผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้นะครับแล้วก็ส่งผลงานได้ละท่าน1คลิปท่านละ1คลิปนั่นเองเป็นแนวตั้งเหมือน TikTok เนาะ9ส่วน16ความยาวประมาณ 1-3 นาทีที่สำคัญต้องถ่ายในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอนะระนองมี5อำเภอจะถ่ายทั้ง5อำเภอก็ไม่ผิดกติกานะครับต้องถ่ายทำจริงห้ามใช้กรีนGenerative AI สร้างภาพหรือว่าบุคคลหรือว่าฉากใดๆแล้วก็เป็นผลงานที่ผลิตใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อนนะครับผมมาดูรายละเอียดได้นะซึ่งรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง8มกราคมปีหน้านู่นเลยนะและจะประกาศผล30มกราคม2570นะครับมาดูได้ที่หน้าเพจของสวทระนองแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองละกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปถ่ายภาพหรือว่าท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ส่งคลิปมาประกวดกันเยอะๆเลยนะตอนนี้ขยายเวลาไปนู่นเลยถึง8มกราคมปีน

0: ั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะนะวันนี้เราจะเน้นนำเสนอนะถ้าใครที่เป็นยุค90ต้องนึกออกเลยนะว่าเพลงเหล่านี้อยู่ในค่ายของคีตาเรคคอร์ดนั่นเองนะครับเนาะโอ้โหบอกถึงคีตานี่ก็คือบ่งบอกถึงอายุได้เลยนะว่าเท่าไหร่นะครับเนาะก็เป็นเพลงเป็นค่ายเทปละกันที่ถือว่าดังมากๆเลยในยุคนั้นนะครับเนาะมีไม่กี่ค่ายหรอกนะครับค่ายนี้ก็คือเป็นค่ายแบบว่ามีรวมศิลปินเป็น10คนแล้วก็ออกเทปนั่นเองนะเด็กสมัยนี้คงงงเทปคืออะไรอะไรมานี่นะเทปมันคืออะไรแล้วก็หายากมากๆในเทปสมัยนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราฟังเพลงในอากาศกันนะครับเนาะก็คือไม่ต้องสะสมนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหใครที่เป็นนักฟังเพลงนี่ก็ต้องเก็บเทปนะโอ้โหบางท่านนี่เต็มใต้บันไดเป็นลังเป็นกล่องเลยก็ว่าได้ย้ายบ้านทีก็ต้องเอาไปด้วยนะไม่งั้นก็หายหมดเลยนะสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเนาะมีเพลงเป็นแสนๆล้านๆเพลงก็นู่นน่ะอยู่ในอากาศนะครับเนาะมีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะก็คือลมก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังอยู่นะรุ่นใหม่เราไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณลุงได้เลยว่าเทปคืออะไรนะครับเนาะเทปคืออะไรนั่นเองประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่อย่าลืมละกันพรุ่งนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกก็คือน้ำมันทุกชนิดอีกขึ้นราคาอีก75สตางค์นะครับที่ปั๊มปตท.แล้วก็บางจากนะครับเว้นแต่ B20 E20 E85 นะครับเว้น3ชนิดนั่นเองมีผลตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดขับรถอยู่นะพรุ่งนี้น้ำมันเพิ่มอีกนะครับ75สตางค์นะทุกชนิดเลยเว้น B20E20 แล้วก็ E85 นั่นเองใครที่กะว่าพรุ่งนี้จะเติมน้ำมันนะครับและอยู่บนถนนก็แวะเติมก่อนเลยนะถ้าใครที่ต้องเติมแบบโอ้โหทีละเป็นหลายพันบาทเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับ75สตางค์นี่เติมไปสักเท่าไหร่อ่ะเยอะเหมือนกันมันก็หลายบาทเลยนะแต่ถ้าใครเติมทีละ50เติมทีละ100ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะมันอยู่ที่ว่าเราใช้งานน้ำมันชนิดนั้นเท่าไหร่แบบไหนยังไงนั่นเองนะครับอย่าลืมนะ2ปั๊มนะครับที่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดอีก75สตางค์ก็คือปตท.นั่นเองแล้วก็บางจากนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่นะครับต้องใช้รถใช้ถนนแล้วก็ขับรถทีเติมน้ำมันทีหลายพันมีโอกาสฟังรายการนี้ก็จบรายการก็ขับรถไปเติมได้เลยนะถ้าปั๊มไม่ปิดนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับผมวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการทางสวทรนองอย่าลืมนะช่วงนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการประกาศนะครับเตือนมาตั้งแต่วันที่4นะครับวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะระนองก็ยังชิวๆอยู่นะครับเนาะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนฟ้านี่มันตกทีโอ้โหระนองเหมือนวันก่อนนะวันไหนวานซืนมันตกโอ้โหบ่าย3บ่าย4เนี่ยตกหนักมากๆเลยนะแต่ก็ดีที่มันตกไม่นานมากนักเพราะฉะนั้นก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการนะครับผมลากันตรงนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปภ.แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcastมาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วม และการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะอย่างไรก็ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 นครับ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะมาเป็นวิทยากรในรายการให้ความรู้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็หลังเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอเลยนะครับวันนี้วันที่8นะครับคุณหมอรู้สึกในเฟซคุณหมอจะพิมพ์วันที่10ตุลาคมนะฮะคุณหมอมกรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บุรงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้ออก Facebook ด้วยใช่ไหมคุณหมอ
3: วันนี้มี Facebook ฮะกลับมาบ้านแล้วครับผม
2: กลับมาบ้านที่กบินบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังทำงานหนักเหนื่อยเหมือนเดิม
3: ก็ตอนนี้พวกเราย้ายกันไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ฮะ
2: ครับผมครับผม
3: ก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลคนไข้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เต็มศักยภาพหรอกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดนะเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ตอนนี้ก็เลยให้บริการเคสที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็เน้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่เดิมต่อยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะ
2: กลับ
3: ไปได้หมดละเกือบหมดละ
2: ครับน้ำก็ลงมาเป็นคืบแล้วมั้งเนาะคุณหมอ
3: น้ำลงมาเยอะแล้วตอนนี้หน้าโรงพยาบาลนี่รถกระบะ
2: วิ่งได้แล้ว
3: พอวิ่งได้แล้วฮะแต่รถเก๋งต้องรออีกสักวันสองวัน
2: ขอให้ลงเร็วๆเลยนะฮะลงเร็วๆเลยเพราะว่าปราจีนบุรีหนักเลยหนักเลยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างหนักมากเลยคุณหมอ
3: โอ้โหมันแบบเรียกสายน้ำไหลมารวมที่
2: บ้านสร้าง
3: เพิ่งรู้หมู่บ้านสร้างนี่ท่วมจริงๆฮะ
2: เออหนักจริงเออแล้วก็ดราม่ากันด้วยเรื่องบ้านสร้าง
3: แม่อำเภอก็อ่วมไปด้วยฮะ
2: เห็นว่าวันนี้มีคำสั่งใหม่ออกมาแล้วใช่ไหม
3: โอ้โหละมีคำสั่งใหม่
2: มีคำสั่งใหม่แล้วใช่ก็เห็นว่าไปเป็นในอำเภอแถวจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: อ๋ออีกแล้วล่ะ
2: ครับคำสั่งเพิ่งออกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนี่ไงนี่แหละ
3: คือเรื่องนี้ผมนึกถึงเรื่องสามก๊กนะฮะมีอยู่ตอนนึงที่โจโฉสั่งประหารพ่อครัวนะฮะหัวหน้ากองเสบียงเดี๋ยวผมมาเล่าในไลน์ให้ฟัง
2: โอเคเอาเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆนะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเฟซบุ๊กส่วนตัวอันนั้นเป็นภาคเฟซบุ๊กแบบเต็มที่เลย
3: หลังเราเรื่องสามก๊กนะไม
2: ่
3: เกี่ยวกับใคร
2: นะเล่า
3: สามก๊ก
2: ให้ฟังสามก๊กตอนอะไรนะประหารชีวิตกอง
3: ประหารชีวิตกองเสบียง
2: กองเสบียงโอเค
3: หัวหน้ากองระเบีย
2: งเดี๋ยวภาค Facebook ติดตามชมใน Facebook ของคุณหมอมกร5 ทุ่มนะครับ5ทุ่มส่วนใครที่อยากจะชมทาง Facebook ตอนนี้ก็สามารถชมทาง Facebook ของคุณหมอได้ Facebook ของผมได้ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตามชมได้หรือถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งผมทั้งคุณหมอเนี่ยก็ต้องเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ในแว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกรนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนะมะกรมอม้ากอไก่รอเรือแล้วก็นามสกุลท่านลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าชมทาง Facebook ได้นะคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: ครับก็ตอนเข้ารายการฟังได้ยินเสียงอาจารย์ต้อมนะโอ้โหผมมาน
2: ับถือใจ
3: อาจารย์ต้อมจริงๆคือช่วงน้ำท่วมเนี่ย
2: อื
3: นี่แกมาบัญชาการเองนะ
2: อืมแกมีประสบแล้วแกมีประสบการณ์ด้วยไงคุณหมอเออดร.ต้อมมีประสบการณ์น้ำท่วมหลายรอบ
3: วันแรกที่น้ำขึ้นน่ะผมก็ลงไปข้างหน้างานแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็โทรหาอาจารย์ต้อมฮะ
2: ครับ
3: บอกอาจารย์ไม่ไหวนะฮะแบบมันจะถ้าพักแกก็มาแกก็สั่งการโอ้โหแบบสุดยอดนะฮะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้อาจารย์ต้อมเนี่ยผมว่ามันเสียหายเยอะกว่านี้มากนะฮะอันนี้นี่ผมกราบอาลวะจริงๆเลยนะฮะอายุท่านขนาดนี้นะแบบกลางวันกลางคืนเนี่ยแกอยู่จนแบบนั่งเฝ้าเลยผมยังแอบไปนอนอ่ะนะฮะไม่ไหว
2: ครับเข้าใจ
3: สุดยอดฮะแล้วตอนนี้ก็ท่านก็มาช่วยดูเรื่องบุญนะตึกเจ้าพระยาไพโรเกตก็พอสมควร
2: อืมโอ้ท่านรักของท่านมากด้วยครับ
3: กระเบื้องร่อนนะฮะกระเบื้องร่อนออกมาก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไขกันไปได
2: ้ครับ
3: นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็อภัยภูเบศก็เสียหายเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังประเมินความเสียหายอยู่แล้วก็เดี๋ยวในรายการสัปดาห์หน้าเราจะอาจจะฝากพวกเบอร์บัญชีเน
2: า
3: ะเบ
2: ิ
3: กจ่ายช่วย
2: ได้ได้ได
3: ้ตึกอภัยภูเบศแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
2: เออ
3: แพทย์เสียหายเยอะเลย
2: แฟนคลับเราสนใจจะช่วยกันเนาะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรออยู่เหมือนกันได้ครับได้ครับ
3: มีเบอร์แล้วก็ไปนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย
2: ครับครับครับ
3: โอเคครับผมไปดูเรื่องข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรณีของกาฬโรคเชื้อกาฬโรคในรัสเซียพี่บลูตามข่าว
2: โอ้ตามข่าวอยู่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปคนหนึ่ง
3: เหมือนหนังเลยฮะหลอดทดลองแตกนะเสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีรายที่สองแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคนะครับติดตามกรณีสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับโดยสรุปเนี่ยว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยนะครับในแคว้นเออร์คุตนะครับสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบชนิดนะครับสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบการป่วยในผู้สัมผัสนะฮะและยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือการเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดนะครับแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์น่าสงสัยแต่กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโรคโดยตรงนะครับโดยทางทีมได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

0: พราะว่าใช่ไหมคือเราก็รู้อยู่รัสเซียเนี่ยเขาจะบอกเราหมดหรือเปล่าล่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้ว
0: เขาอย่างเงี้ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหการโลกนี่ฆ่าชีวิตคนเนี่ย
1: มนุษย์มนุษยะ
0: ครึ่งทวีป
1: ครึ่งทวีปใช่ใช่ใช่
0: ครึ่งค่อนโลกครึ่งค่อนทวีปเลยนะคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ก่อนที่จะมีตัวยาปฏิชีวนะนะครับก็บรีฟให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าการโลกตอนนี้เราแทบไม่รู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเหมือนกับมันจะเหมือนกับมันจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: แต่มันยังอยู่ฮะแต่มันยังอยู่นะครับก็คือว่าโดยหลักโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะการโรคเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะครับซึ่งจะพบในพวกสัตว์ตันแท
1: ้หนู
0: หนู
1: หนูตัวดี
0: หมัดหนูหมัด
1: หนูหมัด
0: นะครับ
1: ครับ
0: คนเนี่ยมักจะติดจากหมัดที่มีเชื้อเนี่ยกัด
1: หมัดจากหนูมากัดคน
0: ใช่ใช่หรือสัมผัสเนื้อเยื่อสัตว์ที่ติดเชื้อนะฮะก็แต่ถ้าเป็นการระลอกปอดสมมติจะเป็นการระลอกปอดเนี่ยก็จะแพร่จากคนสู่คนได้จากการไอนะโดยลักษณะสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นอันแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดนะก็คือการระลอกต่อมน้ำเหลือง
1: ครับ
0: นะฮะพอเชื้อมันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตปวดขันหนีบรักแร้คอเนี่ยนี่บ่อยที่สุดนะฮะแล้วก็ชนิดที่สองก็จะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้จะอันตรายรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได
1: ้
0: นะครับบางทีไปต่อมน้ำเหลืองปุ๊บเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตเลย
1: ครับ
0: แล้วก็จะเป็นการระลอกปอดก็จะมีไข้ไอหอบเจ็บหน้าอกพวกนี้ได
1: ้
0: นะครับก็โชคดีว่ามันตอบสนองกับยาที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนักอ่ะเช่นกลุ่มพวกเจนต้าไมซินอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ก็อย่าให้มันระบาดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อใหม่มันมาจากหลอดทดลองไม่รู้มันสายพันธุ์อะไร
1: เออ
0: เกิดมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามข่าวไปเรื่อย
1: ๆน่ากลัวน่ากลัวเขาไม่รู้ว่าเตรียมเชื้อไว้ทำลายมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแบบนี้นะมันเหมือนกับ
0: อยู่ในหลอดทดลอง
1: นั่นแหละสิมันมันอย่างนั้นเหมือนในหนังจริงๆอ่ะมันประมาณแล้วเรามองด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็ว่าอ้าวแล้วทำไมต้องขนาดนั้นต้องอยู่ในหลอดทดลองแล้วมันจะทำสงครามเชื้อโรคอ่ะใช่ไหมเราก็คิดเป็นเรื่องของสงครามเชื้อโรคไปเลยอ่ะเชิญคุณหมอว่าต่อครับ
0: โอเคครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันมีภัยอันตรายแบบหนึ่งที่มานะครับนอกจากฮ่องกงฟุตน้ำกัดเท้านะโ
1: อ
0: ้ผมเห็นคนเป็นน้ำกัดเท้าเยอะมาก
1: เยอะๆใช่ครับ
0: ครับทวงเยอะมากเลยเพราะว่าแก้น้ำกันนานนะฮะแล้วก็จะมีอันตรายอันหนึ่งครับก็คือแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเองฮะ
1: โอ้สัตว์มีพิษที่มันหนีน้ำมานั่นแหละ
0: ถูกต้องฮะ อันนี้คือเราไม่พูดถึงงูนะเราพูดถึงงูนะเราพูดถึงไอ้แมลงสัตว์กัดต่อยที่มันหนีน้ำมาเนี่ย
1: ตะขาบแมงป่องแมลงที่มันมีพิษทั้งหลายไม่ถึงตายอันนี้ไม่ถึงตายอ่ะครับผม
0: ก็มีบางอย่างบางคนตาย
1: โอ้บางทีแพ้ตาถึงตายด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช
1: ่
0: เพราะนั้นวันนี้ก็จะเอามาสรุปเลือกตัวเด่นๆมาน
1: ะครับ
0: ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบต้องเฝ้าระวังเลยนะแล้วต้องทำยังไงช่วงน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่ามันก็หนีเหมือนเรานี่แหละมันก็หนีเหมือนเราม
1: ันจะเอาตัวรอดเหมือนกัน
0: เอาตัวรอดเหมือนกันแหละ
1: ครับครับ
0: ไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะตะขาบครับนี่อันนี้ตัวแสบ
1: โอ้ตัวนี้ตัวแสบสุดเลย
0: นะเวลากัดเนี่ยมันจะเป็นรอยเขี้ยว2จุดนะพอโดนกัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนทันทีเลยอันนี้เป็นลักษณะสำคัญมาเลยนะโดนจึ๊บนะฮะมันจะปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเห็นรอยเขี้ยว2จุดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีอาการชารอบแผลได้ด้วยนะครับเพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยข้อดีก็คือมันเจอได้ไม่บ่อยยกเว้นว่าคนแพ้เยอะๆจริงๆอ่ะนะ
1: คือ
0: เดี๋ยวตะขาบกัดจริงๆตายอ่ะมันจะปวดนะครับมันจะปวดแต่ว่าต้องระวังว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อภายหลังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกาหรือสัมผัสกับน้ำสกปรกนะครับการดูแลเบื้องต้นหลังจากโดนตะขาบกัดเนี่ยให้ล้างน้ำด้วยสะอาดตามน้ำล้างน้ำสะอาดและสบู่นะฮะประคบเย็นผ่านผ้านะครับยกอวัยวะที่บวมให้สูงนะฮะให้พาราเซตามอลบรรเทาปวดนะครับถ้าปวดมากเนี่ยหมออาจจะจำเป็นต้องฉีดยาชาเฉพาะที่ครับก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทุกรายนะครับแล้วก็ไม่มีเซรุ่มคือการให้ยา

0: ฉีดแล้วก็ต้องดูว่าบางทีอาจจะมีเริ่มมีหนองอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ประคับประคองนะฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆผ่านไปต้องอดทนนิดนึงนะครับสำหรับตะขาบนะนะครับข้อดีคือปวดรุนแรงแต่ไม่ค่อยเสียชีวิตนะครับตัวที่สองครับแมงป่องนะแมงป่องก็ปวดแสบเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปก็ปวดแสบจี๊ดทันทีอาจมีอาการชาแต่ว่าจะบวมแดงไม่มากนะแม้จะปวดมากไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะใช้แยกจากไอ้ตัวตะขาบนะตะขาบอาจจะมีสองรอยแมงป่องเนี่ยอาจจะมีรอยเดียวรอยเล็กนะฮะปวดมากแต่ว่าจะไม่บวมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเฉพาะที่นะครับแต่แมงป่องบางชนิดมีพิษก็อาจจะทำให้มีอาการเหงื่อออกมากน้ำลายอาเจียนออกมากนะครับกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีนะครับโดยเด็กเนี่ยจะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่การรักษาก็คือถ้าโดนก็ต้องล้างแผลและประคบเย็นผ่านผ้านะครับถ้าอยากจะปวดนะครับก็รักษาก็คล้ายๆกับแมงป่องคล้ายๆกับตะขาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมงป่องเนี่ยก็บางชนิดเนี่ยมีเซรุ่มแต่ว่าจะไม่ใช่แมงป่องที่พบทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะเจอน้อยที่อาจจะต้องใช้เซรุ่มนะครับตัวที่3ครับอันนี้กระโดดกันเยอะฮะแมงก้นกระโดกฮะแมงก้นกระโดกหรือด้วงก้นกระโดกนะครับ
1: ครับ
0: ตัวมันเองเนี่ยจะไม่ได้กัดหรือต่อยนะครับจากแต่พิษที่ชื่อว่าเพเดรินจากตัวแมลงเนี่ยจะทำให้ผิวหนังอักเสบเมื่อถูกบี้หรือถูบนผิวหนังอันนี้แสบก็คือมันไม่ได้กัดมันเดินเราลำคาญปุ๊บเราไปตบพวกบี้เข้าไปเรียบร้อยเลยฮะนะครับโดยอาการเนี่ยมักจะเกิดหลังสัมผัสประมาณ24ชั่วโมงนะฮะมันจะเป็นผื่นแดงแสบมีลักษณะเป็นทางยาวคล้ายรอยไหม้นะฮะต่อมาอาจจะมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองนะฮะตำแหน่งที่มักจะเจอก็คือข้อพับฮะเป็นผื่นคู่กันตรงตำแหน่งที่ผิวหนังประกบกันแบบเคสเนี้ยผมเจอเมื่อวานตรงรักแร้เลยฮะนะครับประกบกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นแมงก้นกระดกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเกิดรอยดำหลังการอักเสบหรือจะเกิดการติดเชื้อตามมานะครับการรักษาก็คือให้รีบล้างผิวหนังด้วยน้ำสบู่และสะอาดประคบเย็นนะฮะผื่นแดงระยะแรกเนี่ยก็อาจจะใช้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นได้แล้วก็ถ้ามีแผลผุพองก็อย่าไปเจาะน้ำเองนะฮะถ้ามีเหมือนจะมีติดเชื้อเนี่ยอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามีแมลงมาเกาะเรานะอันนี้แนะนำว่าให้เป่าออกหรือปัดออกนะอย่าไปตบหรือบี้หรือถูนะเพราะอาจจะเป็นแมงก้นกระดกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะก็ให้ปัดเอาปัดเอานะครับข้อตัวที่4ครับผึ้งต่อและแตนอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเวลาโดนต่อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการบวมแดงนะฮะบวมบางรายเนี่ยบวมมากต่อเนื่องหลายวันนะเพราะว่าผึ้งอ่ะจะทิ้งเหล็กในไว้นะครับแล้วก็เพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยสิ่งต้องระวังก็คืออาจจะเกิดจากการอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงได้ที่อยู่กับพิษของตัวผึ้งต่อแตนนะครับโดยอาการแพ้รุนแรงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผื่นลงพิษทั่วตัวนะครับหน้าและคอบวมหายใจลำบากความดันตกอันนี้บางคนเสี่ยงชีวิตได้เลยเพราะบางทีตัวต่อและแตนมันจะต่อยซ้ำๆนะฮะมันจะลุมกันเป็นโดนหลายๆจุดเข้าไปเนี่ยบางคนเสี่ยงชีวิตได้นะครับการรักษาเนี่ยก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกให้เร็วนะครับล้างแผลประคบเย็นให้ยาแก้ปวดยาแก้แพ้เฉพาะที่นะครับแนะนำนะฮะถ้าเป็นเยอะๆบวมเยอะเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าผึ้งต่อแตนเนี่ยต้องสังเกตอาการถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยจะต้องให้การรักษาทันทีนะฮะไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตัวที่5ครับมดกัดหรือต่อยนะฮะโดยเฉพาะมดคันไฟนะฮะก็จะมีอาการแสบคันบวมแดงต่อมาจะเกิดตุ่มน้ำได้นะครับก็ภาวะแทรกซ้อนก็ถ้าเกาเป็นแผลและติดเชื้อนะครับก็จะทำให้มีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนการรักษาก็ล้างผิวหนังประคบเย็นนะครับใช้ยาแก้แพ้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นนะครับให้ยาปฏิชีวนะเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่6ครับนอนบุ้งนะฮะคือผลของดอกบางชนิดอันนี้เจอเยอะเลยโรงพยาบาลที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็นอนบุ้งเนี่ยจะมีอาการคันแสบผื่นแดงนะฮะ มีลมพิษหลังสัมผัสขนนะฮะบางรายเนี่ยจะมีผื่นหลายตำแหน่งจากขนที่ติดเสื้อผ้านะครับอาการแพ้รุนแรงก็จะไม่บ่อยนะฮะการรักษาส่วนใหญ่ก็ไม่ถูหรือเกานะฮะให้ใช้เทปกาวแตะเบาๆเพื่อยกขนออกจากผิวหนังอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะฮะเทปกาวแตะเบาๆขนออกแล้วเพราะถ้าเรายิ่งไปถูมันยิ่งจะกระจายพิษนะฮะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะฮะเปลี่ยนและซักเสื้อผ้าที่สัมผัสประคบเย็นใช้ยาแก้แพ้หรือสเตียรอยตามความเหมาะสมนะครับผมนะฮะแล้วก็โดยอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือมีอาการแพ้รุนแรงนะครับหายใจลำบากเสียงแหบแน่นคอลิ้นหรือคอบวมนะ
1: ครับ
0: หน้ามืดเป็นลมมีลมพิษทั่วตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อมากปัสสาวะสีเข้มหรือออกน้อยถ้ามีอาการปวดตาตามัวแผลบวมแดงเร็วร่วมกับไข้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการพวกนี้นะครับหรือกด1669นะครับสำหรับการป้องกันก็ต้องตรวจและสะบัดรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มก่อนใช้สวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อมีการเก็บกวาดนะครับใช้ไฟฉายตรวจมุมมืดอย่าสอดมือเข้าไปในกองสิ่งของโดยที่มองไม่เห็นนะครับเมื่อถูกสัตว์กัดต่อยให้ล้างน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดพิษขันชะเนาะหรือพอกสมุนไพรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็หมอป้าครับหลายตัวในวันนี้นะช่วงฝนตกน้ำท่วมนี่ผมเจอ เกือบทุกตัวเลยฮะครับทั้งเจอเองทั้งเจอคนไข้ครับผม
1: โอเคครับระมัดระวังกันด้วยนะระมัดระวังกันด้วยโอเคครับให้คุณหมอมกรท่านพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอช่วงนี้ขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะชั่วโมงนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะที่เป็นคำถามด้านสุขภาพถามคุณหมอมาก่อนได้เลยนะเตรียมคำถามไว้ด้วยนะฮะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะครับ02-290-0473แล้วก็ผู้ฟังที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับสะดวกต้องการผลิตภัณฑ์ในไพรพูเบตก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับที่ร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายของอไพรพูเบตมีผลิตภัณฑ์อไพรพูเบตทุกตัวแล้วก็ท่านขายราคาที่เรียกว่าไม่แพงให้คำปรึกษาได้ด้วยนะครับหลังเด็กโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุด02-290-0473ครับ
2: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับขออนุญาตเพิ่มเบอร์นิดหนึ่งแล้วกันนะท่านที่ต้องการติดต่อกับอภัยภูเบศนะครับทั้งเรื่องของการสอบถามการใช้สมุนไพรต่างๆนะหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช้เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของ โรงพยาบาลได้นะครับ02 02 02 02ครั้งนะครับ02 02 87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับ02 02 87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะเบอร์ต่อ1รู้สึกจะเป็นเบอร์ที่ให้คำปรึกษาต่อ2เป็นฝ่ายขายก็คุยได้เลยนะครับช่วงนี้อุตุเตือนฝนตกพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะติดตามข่าวกันด้วยนะครับ9-13จะมีฝนในหลายพื้นที่แล้วก็อากาศแปรปรวนติดตามข่าวกันด้วยเปิดสายครับผู้ฟังครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับเชิญครับเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ02 290 0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะต้องการที่จะถามคุณหมอมะกรเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับเราจะรับทีละท่านนะรอให้วางสายแล้วก็ถามได้ติดโทรได้สายนี้จากไหนครับ
8: จากเพชรบุรีค่ะ
1: เพชรบุรีเชิญครับคุณหมอมาก่อนฟังอยู่ครับ
8: ฉันมีนี่แบบว่าเป็นกระดูกทับเส้นเมื่ออายุ34นะผ่าตัดมาแล้วมาจนอายุ60ประมาณ65มันจะมาอักเสบอีกตอนที่แรกนั่นน่ะหายมาสนิทเลยแล้วตอนนี้มันปวดมากเลยแล้วก็ไปขูดหินปูนมาแล้วก็มาเป็นหัวใจตีบหัวใจได้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็ผ่าตัดหัวใจมาแล้วมันปวดมากตอนนั้นจนไม่รู้สึกว่ามีอาการปวดของกระดูกทับเส้นนี่เลยพอผ่าตัดมาแล้วทางหัวใจนี่หายกระดูกทับเส้นมันก็ปวดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันแย่มากเลยมันเป็นเหมือนยังกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาดด้วยเดินไม่สะดวกแล้วก็ปวดหลังงอ
1: mm-hmm.
8: ยกตัวไม่ขึ้นนะแล้วก็ปวด
1: mm-hmm.
8: ไตสะโพกปวดตำขาเนี่ยช้าหมดเลย
1: mm-hmm.
8: ไอ้เก๊ก็เบาหวานด้วยเปล่าไม่ดูนะมีเบาหวานด้วย
1: เป็นเบาหวานด้วยนะครับ
8: อยากถามคุณหมอว่าเอ๊ะนี่เราก็รักษามาทุกอย่างที่หมอแนะนำมานะแล้วมันก็มาเป็นอย่างนี้เราควรทำตัวยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงได้เนี่ยมันปวดมากเลยอ่ะ
1: ครับ
8: ไอ้จ๋า
0: ตอนนี้ถ้าฟังก็คือเป็นอาการปวดหลังร้าวลงขาใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะข้างซ้ายหรือขวานะฮะ
8: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
0: ข้างขาอ่อนแรงยังครับ
8: อ่อนแรงด้วยอ่ะมาอ่อนแรงเมื่อผ่าตัดหัวใจเนี่ยแหละ
0: คือขาอ่อนแรงแต่ยังยกได้ยังเดินได
8: ้ได้แต่ว่ามันเดินลำบากมากเลยขามันแข็งรู้สึกขามันแข็งแต่พอเราจะพับมันก็พับลงไปเลยหัวเข่าจะ
0: กระดกปลายเท้าได
8: ้ได้ทำได้ฉันก็จะบริหารอยู่กระดกได้งอได้ทุกอย่างแต่ว่าเดินจะปวดมีปัญหาอยากจะถามว่ามันกูจะใช้ชีวิตยังไงหมอก็บอกว่าต้องรักษาตามอาการแล้วก็ทำขูดหินปูนพาแล้วก็ขับทุกอย่างที่หมอแนะนำมาน
0: ี่หมอเขาบอกพาอีกไม่ได้แล้วใช่ไหม
8: เขาชวนพาเหมือนกันแต่นี่ฉันก็อายุเยอะแล้วลูกก็บอกว่าแม่จะพาทำไมอีกแม่ก็เหมือนยังให้เราอดทนในการกินยาตามอาการอะไรเงี้ย
1: โอเคหมอให้พาแต่ว่าเรากับครอบครัวพิจารณาแล้วยังไม่อยากพา
8: ต้องพาตัดหัวใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนกรกฎา
1: คมนั่นแหละเข้าใจก็ตกลงว่ายังไม่อยากพาว่างั้นเถอะ
8: ว่างั้นจ้ะ
1: แต่หมอแนะนำให้พา
8: หมอถามว่าพาไหม
1: โอเค
8: เหม
1: ือ
8: นเนี้ยก็เหมือนถามก็ไม่เห็น
1: โอเคฟังหมอครับ
8: จ้ะ
0: ก็คือถ้าฟังดูอาการเนี่ยถ้าไม่ผ่าก็ต้องอดทนเอาเยอะๆปรับตัวเยอะๆ
8: ใช่โอ้ใช่เป็นลำบากมาก
0: เพราะว่าโครงสร้างคุณป้าทรุดตัวนะครับกระดูกหลังเกิดทรุดมากก็คือไอ้ที่ผ่านี่หมายถึงผ่าหัวใจหรือผ่าหลังนะผ่าหลังแล้วยัง
8: อาหลังที่พาตั้งอายุ34แล้วมันหายตั้งนิดมาจนอายุ65เนี่ย แล้วมันมาปวดอีก
1: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคหมอฟังเข้าใจแล้วโอเคฟังคุณหมอครับเชิญครับ
0: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าที่คุณหมอก็บอกผ่าไหมเนี่ยแสดงว่าคุณป้าเนี่ยมีข้อบ่งชี้ผ่าตัดแน่นอนแหละพอถึงชวนนะ
8: ครับ
0: มันปวดมากคือการผ่าตัดเนี่ยมันก็คือเอาไอ้กระดูกที่มันกดทับอ่ะออกนะฮะสิ่งที่จะได้มาคือคุณป้าก็จะส่วนใหญ่ปวดก็จะดีขึ้นนะเพราะมันกดทับแล้วมันไปเอาออกใช่มั้ยล่ะแต่ว่าแน่นอนแหละการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราก็พอจะควบคุมได้หมอก็ถึงชวนนะฮะคือคุณป้าถามว่าจะทำตัวอย่างไรสมมติถ้าเราไม่ผ่านะสมมติเป็นตายเราก็ไม่ผ่านนะอย่างนี้นะคุณป้าฟังให้ดีนะ
8: จ้า
0: ถ้าเป็นตายป้าก็ไม่ผ่าคุณป้าต้องอดทนและปรับตัวคำว่าประคับประคองคืออดทนและปรับตัวแน่นอนมันจะปวดแน่ครับมันจะปวดครับเพราะว่าโครงสร้างมันทรุดตัว
8: ใช่ตอนนี้มันจะตัวก้มเอาต
0: ั
8: วยืดจะไปขึ้นเลยละ
0: ใช่เราต้องปรับตัวครับปรับตัวก็คือเราต้องใช้งานเขาเยอะไม่ได้เลยจะก้มจะยกนั่งนานๆก็ไม่ไหวเพราะนั้นคุณป้าจะลดงานที่ทำลูกที่บอกไม่ให้ผ่าก็ต้องมาช่วยแม่ต้องช่วยดูแลใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณป้าจะทำใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่มีทางออกหรอกครับเพราะว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ไหวทนไม่ไหวอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นทางออกตอนนี้สมมติถ้าป้าบอกเป็นตายฉันก็ไม่ผ่าเนี่ยถ้าผมจะแนะนำก็คือหนึ่งก็ต้องลดการใช้ก่อนลดแรงที่มากระแทกตรงหลังก่อนให้มันน้อยลงใช่ไหมฮะเหมือนน้ำท่วมอ่ะป้าต้องรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนถูกป่ะน้ำมันถึงจะลดอ่ะถ้าน้ำฝนมันยังตกอยู่น้ำจะไปลดได้ไงฮะมันก็ท่วมอยู่งั้นแหละเหมือนกันไอ้ปวดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องลดการบาดเจ็บก่อนไงลดการบาดเจ็บ

0: แต่มีความรู้สึกว่าหลงท่าเป็นแบบนี้เยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยกูจะเดินไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปได้
1: ไหมก็ผมพยายามจะบอกคุณป้านี่ไงครับว่าถ้าคุณป้าไม่อยากจะพาเราต้องปรับตัวครับคุณป้าเข้าใจตรงนี้ไหมครับเคลียร์เปล่า
0: ใช่ๆตั้งอยู่ค่ะหวังอยู่ไง
1: เข้าใจนะคือผมรู้แล้วครับว่าคุณป้า
0: เดินนี่เฉียนบอกว่าเดินแล้วมันก็ปวดนึกว่าไม่ก็ต้องเดินแล้วไม่เดินก็มันก็ยิ่งยึดเขาว่างั้นอีก
1: คือเราต้องลด
0: ยังไงถ้าพูดยังไง
1: เราต้องลดงานที่ต้องก้มต้องยกหรือนั่งนานๆลงนะ
0: ต้องลดทำอะไรแต่ว่าฉันจะนั่งงานด้วยว่าอ่ะนั่งก็ไม่ใช่ว่าทำงานหนักกันนะนั่งทำอะไรแต่ทำการตีมืออะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่นั่งนานก็มีมั่งบางครั้งเผลอๆก็เป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ลุกขึ้นแต่ตัวก็เป็นท่านั่งแหละลุกเลยยืดตัวไม่ขึ้นไม่ออกนั่งเดียวไงก็ลุกขึ้นไปยืดบางทีมันจะออกอะ
1: ถ้าพักเต็มที่แล้วประคับประคองเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องปรึกษาเรื่องการผ่าตัดจริงๆนะครับ
0: จ้ะ
1: โอเคน้องน่าจะเท่านี้นะฮะครับ
0: จ้าจ้ะขอบคุณมาก
2: ครับโอเคให้กำลังใจครับโอเคครับ
0: จ้าจ
2: ้าเมื่อกี้
0: คุณบรรลมด้วย
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับก็สู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่แล้วค่อยว่ากันโอเคครับครับ
0: ครับ
2: ครับผมครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับบางอย่างก็เข้าใจกันและกันเนาะมันเกินรักษาเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสเต็ปต่อไปเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะคุณบรรลม
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: บรรลมสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
3: อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับพ่อจ้ะ
1: ครับเช
3: ิญ
1: คร
3: ับก็หมอให้กินยาเสริมธาตุเหล็กพอกระกินแล้วจะท้องเสียคุณหม
1: อ
3: เสียแล้วก็จะปวดท้องด้วย
1: อ
3: ยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเราไม่กินยาเสริมธาตุเหล็กเนี่ยเรากินอาหารแทนได้ไหมคุณหม
1: ออาจจะไม่พอคือผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะมีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอ่ะ
3: ใช่จ้ะ
1: นะครับเพียงแต่ว่ายาที่คุณหมอเขาให้เนี่ยต้องไปดูว่ามันมีฟอร์มอื่นไหมเพราะว่าบางตัวกินแล้วมันจะท้องผูกบางตัวก็ปวดท้องท้องเสียแบบที่คุณป้าว่าก็มีนะครับต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาใหม่ฮะครับ
3: อ๋อให้บอกหมอให้เปลี่ยนยาใหม่ใช่ไหม
1: ก็เอาอาการเนี้ยไปเล่าให้หมอฟัง
2: ไปปรึกษา
1: หมอกินยาแล้วปวดท้องท้องเสียนะครับเขาอาจจะแนะนำยาตัวใหม่หรือถ้าไม่มีเขาอาจจะให้ไปซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นสูตรอื่นแบบเนี้ยครับ
3: หมอแล้วยาที่เขาประกาศขายการทำตลาดเนี้ยคุณได้ไหม
1: ผมว่าลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะข้อมูลมันยังน้อยอยู่เพราะการเสริมธาตุเหล็กจริงๆมันมีได้หลายโรคนะแต่ว่าหลักๆจริงๆอ่ะมันจะมาจากการเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กผมว่าลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับนะฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาให้ยานี้มาแล้วแล้วมันไม่ดีมันยังไงเพราะว่าเขาต้องติดตามเรื่องผลเลือดอยู่แล้วฮะครับ
2: เนาะ
1: เนาะ
2: กล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยคุยเลยเนาะไปปรึกษาเลยครับครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่อ่ะหมอนัดอีกเมื่อไหร
3: ่4เดือนจ้ะ
2: อีก4เดือน
3: จ้ะ
2: คุณหมออีก4เดือน
1: ไปก่อนนัดได
2: ้ไปก่อนนัดได้นะไปก่อนนัดได้นะครับ
1: ไปก่อนนัดได้ครับ
3: จ้ะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
1: ครับผม
2: บางทีเราก็รอไม่ได้ก็ไปก่อนนัดได้นะครับเชิญขอนแก่นปิดขอนแก่นช่วยปิดเพลงอะไรด้วยนะ
4: จากคุณสันครับจากคุณแก่นครับภาวะโพรงจมูกคืออะไรครับว่าเองโพรงจมูกอะไรครับ
2: หมอฟังทันไหม
1: มะเร็งโพรงจมูกเหรอ
2: ถามว่าอะไรนะ
4: โพรงจมูกครับภาวะมะเร็งโพรงจมูก
2: มะเร็งโพรงจมูกคืออะไรอ๋อโอเค
1: ฮะก็ตรงตัวตามชื่อเลยมะเร็งโพรงจมูกก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกอะนะที่มันอยู่ในโพรงจมูกนะฮะก็ทำให้มีอาการลุกลามนะฮะบางทีอาการแรกๆเนี่ยบางทีแยกยาก

0: ือนกันนะครับมาด้วยอาการแบบคล้ายๆไซนัสอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยอาการหลักๆก็จะเริ่มมีการทางการที่ปกติทางเดินหายใจนะครับมีก้อนนะครับในแง่ของการวิจัยอะไรแบบนี้มีเลือดออกนะครับในโพรงจมูกได้ครับถ้าวินิจฉัยก็ต้องอาจจะCT สแกนนะครับวางแผนตัดชิ้นเนื้
1: อ
0: การรักษาก็ฉายแสงเคมีบำบัดนะครับผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบัดนะครับผม
1: โอเคครับอือฮึ
0: ครับ
1: จากขอนแก่นคงพอเข้าใจเนาะไม่รู้จะถามไปทำไมโอเคฮะไม่เป็นไรฮะเป็นความรู้ไปเชิญครับท่านอื่นที่รออยู่ต่อได้เลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะเชิญครับต่อได้เลยครับครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
2: คุณหมอจะถามว่ายาฉีดยากันหวัดทะยักค่ะคุ้มได้กี่ปีคะ
0: ทะยักก็5ปีเอาแบบชัวร์นะ
1: อย่างน้อย5ปี
0: ชัวร์5ปีครับผม
2: ฉีดต้องไปฉีดไปสองปีก็อยากจะถามให้รู้ไว้เผื่อมันโดนอะไรกัดอีกจะได้บอกคุณหมอถูก
1: อืมเยอะโอเคครับจำปีจำเดือนไว้ก็ดีนะเวลาเขาถามเราจะได้แจ้งได้เราฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อวันนี้โอเคนี
0: ่ให้วันไหน
1: คุณหมอจะได้วินิจฉัยได้นะครับโอเคเน
2: า
1: ะโชคดีครับ
2: ที่เดือนต่อไว้แล้วค่ะขอบคุณ
1: ครับโชคดีครับพี่น้องเราก็ควรจะรู้เหมือนกันมันจะได้ให้คุณหมอได้ประเมินได้นะครับเวลามีปัญหาเรื่องบาดแผลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: เราค่ะโทรไปจากเกาะพังงานนะคะ
1: เกาะพังงานโอ้เกาะพังงานเชิญครับ
3: ยาเกี่ยวที่ว่ากระดูกกรามขามันหักถึงทีนี้ไปหาหมอเขาไม่พาให้เพราะยายไม่มีญาติ
1: แล้วคำถามคื
3: ออยากจะถามว่าที่เราไปเอ็กซเรย์มันเกี่ยวกันไหมที่ผมยายร่วงเยอะ
1: เอ็กซเรย์มาแล้ว
3: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยค่ะ
1: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยแล้วผมมันร่วงมันเกี่ยวกันไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยวครับผม
1: ไม่เกี่ยวผมร่วงไม่เกี่ยวกับเอ็กซเรย์คุณหมอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วทำแล้วผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีญาติเหรอ
3: หนึ่งยายเป็นคนพัทธินมาจากเชียงใหม่ค่ะแต่ยายไม่มีญาติ
1: แล้วเป็นคนไทยไหมแล้วมีบัตรประชาชนไหม
3: มีค่ะ
1: เอ๊ะคุณหมอมีบัตรประชาชนแล้วสามารถทำไม่ได้เหรอ
0: ก็จริงๆก็ผ่าตัดได้เพราะว่าสิทธิ์ก็เป็นบัตรทองอะไรเงี้ย
3: ครับ
1: หมอเขาบอกหมอว่าไง
3: แต่ว่าเราไม่มีญาติไปดูแลน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่เขาไม่ผ่าตัดให
1: ้อ๋อแล้วเราลำบากไหมเนี่ยไม่ตัดไม่ผ่าตัดแล้วเราลำบากไหม
3: ลำบากเดินสี่ขาค่ะ
1: ก็หาคนมาดูแลได้ไหมจ้างใครมาดูแลได้ไหม
3: ไม่มีเงินจ้างค่ะ
1: ไม่มีเงินจ้างอีกเนาะ
3: เขากินเงินเดือนละ600ค
1: ่
3: ะ
1: ฮะกินเงินเดือ
0: น
1: คนแก่เงินเดือนคนแก่ผู้สูงอายุเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะตอนนี้อาศัยศาลาหน้าบ้านเขานอนค่ะ
1: โอ้โอเคก็ลำบากเนาะ
3: ลำบากในขอร้องไปที่มูลนิธิในกรุงเทพที่ว่า1300เขาก็จะช่วยเหลือเงินมาสัก 2,500 แต่ยังไม่ตกมาเลยเพิ่งขอไป
1: อ๋อเอารอรอนิดนึงเนาะ
3: ครับ
1: โอเคครับคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็ผมแนะนำเรื่องกระดูกหักของคุณป้าแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่ายืนอย่าเดินเยอะเพราะว่าผมคิดว่ากระดูกคุณหมอเขาคิดว่าคงรักษาด้วยการให้กระดูกมันสมานตัวเองนั่นแหละนะแต่เลือกวิธีแบบไม่ผ่าตัดแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้
1: ช้าน
0: ิดในการเดินอะไรเงี้ยมันจะไม่ปกติอ่ะเดินไปแล้วอาจจะปวดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แน แนะนำอย่าเพิ่งเดินเยอะแล้วกันนะครับถ้าขาดขวด
3: ตอนนี้กินแคลเซียมอยู่หมอเขาให้กินแคลเซียมอยู่ค่ะ
1: อืมครับปฏิบัติตามที่หมอแนะนำเลยนะปฏิบัติตามที่หมอเขาแนะนำนะครับโอเคครับสู้สู้สู้สู้ครับสู้สู้ครับโอเคครับโชคดีครับโช
0: คดี
1: คร
0: ับ
1: โอเคครับก็หวังว่าคงจะเจอคนใจบุญที่เกาะพะงันนะช่วยช่วยดูแลเขาหน่อยนะครับคนไทยก็ดูแลกันไปท่านอื่นครับท่านอื่นเชิญครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวในภาค Facebook เนี่ยคุณหมอจะเล่าประสบการณ์ทำสงครามกับน้ำใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็มีเรื่องโจโฉแล้วมีเรื่องโจโฉด้วยใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: เรื่องโจโฉด้วย
1: มีโจโฉด้วยโอ้โจโฉนี่ตุดไม่ธรรมดาเรื่องในเรื่องสามก๊กใช่ไหม
0: สามก๊กเราคุยเรื่องสามก๊ก
1: สามก๊กนี่โอ้โหดูเพลินมากเลยผมก็ดูในซีรีส์อยู่นะสามก๊กแต่ไม่เจอตอนยังไม่เจอตอนที่คุณหมอจะเล่าผู้ฟังครับเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีครับตอนนี้สายว่างครับโทรมาได้เลยนะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ขอถามคุณหมอเลยค่ะความดันที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันจะเป็นมันไม่ปกติหรือคะ
0: ใช่ค
1: ่ะเป็นธรรมชาติป่ะ
0: มันต้องดูขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นเป็นเท่าไหร่ล่ะฮะ
1: เวลามันขึ้นสูงอ่ะตัวเลขสูงอ่ะตัวเลขขึ้นอ่ะขึ้นเท่าไหร
4: ่จ้ะเวลามันขึ้นมันขึ้นอยู่ประมาณ140แล้วก็บางครั้ง90นะตัวล่างอ
1: ่
4: ะ
1: แล้วถ้ามันลงมาลงเท่าไหร
4: ่พอมันลงมา95ตัวล่างก็55
1: โอเคครับ
4: แบบนี้มันจะเป็นว่าปกติ
1: เดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายครับ
4: จ้ะ
0: โอเคคือถ้าฟังดูตัวเลขอ่ะก็ยังดูไม่มีอะไรที่ดูน่าตกใจเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเรนจ์เนี่ย140นะฮะตัวบางทีขึ้นไปตรงนู้นนะฮะบางทีก็ลงมา90นะฮะอันนี้ต้องดูอาจจะต้องไปดูค่าเฉลี่ยนะฮะว่าเฉลี่ยมันจะอยู่กับที่ประมาณเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าตัวคัทพอยต์อ่ะมันยังไม่เกิน140-90นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยว่าค่าเฉลี่ยมันประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่สัก120-80ก็ปกติดีครับเพราะบางที
4: มัน120-80นี่เป็นบางวันอยู่ค่ะ
1: โอเคๆเดี๋ยวเข้าใจคุณหมอเข้าใจมันจะแกว่งๆอยู่ในระหว่างนี้เดี๋ยวฟังคุณหมอต่อนิดนึงนะ
4: จ้ะ
0: เพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้วัดความดันในเวลาเดิมทุกวันเวลาไหนก็ได้จะตื่นนอนตอนเช้าหรือจะก่อนนอนก็ได้นะครับวัดเวลาเดิมทุกวันสองคือเวลาก่อนจะวัดเนี่ยต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะครับแล้วก็สอดแขนเข้าไปพันคับนะฮะให้มันแน่นพอดีนะฮะแล้วก็กดวัดนะทำแบบเดิมทุกวันอย่าให้ตำแหน่งของแขนมันสูงหรือต่ำไปให้อยู่ในระดับประมาณหัวใจ
4: yeah.
0: นะฮะก็เราต้องคาลิเบรตเทคนิคต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่ก่อนนะให้มันแบบจะเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะ มันจะได้เอาค่ามาแปรผลได้
1: วัดและจดเอาไว้วัดและจดเอาไว้ทุกวันทุกวันทุกวันยังไงต่อแล้วไงต่อแล้วเดี๋ยวหมอเขาแนะนำมาแล้วเหรอ
4: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเช่นวัดไป5วันก็เอาตัวบนมาบวกกันและหาร5ตัวล่างบวกกันหาร5มันก็จะออกมาเป็นแบบค่าเฉลี่ยซึ่งในตรงเนี้ยฮะมันจะเอามาพอจะมาประเมินได้ว่าความดันมันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าฟังดูยังไม่มีอะไรที่ดูอันตรายหรอกครับถ้าฟังคุณป้าพูดนะ
1: ครับ
4: ก็กลัวก็ตกใจ
1: ไม่ต้องตกใจ
4: เพราะว่าวัดตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บก็วัด
0: ครับแต่ถ้ากลัวความดันจริงๆ
4: มาจะนอนก็วัด
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึงเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึง
0: คือถ้าคุณป้ากลัวเรื่องความดันเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาแปลผลเป็นการปฏิบัติเนาะเพื่อให้มันปลอดภัยก็ทานจืดมากขึ้นก็กินให้จืดมากขึ้น อย่ากินของที่ปรุงแต่งใช่ไหมฮะลดเกลือลดน้ำปลาลงอย่าปรุงแต่งกินให้จืดกินผักให้มากก็ดีฮะมันพอคุมเดี๋ยวก็ลงฮะผมว่าผมป้ายังไม่ต้องทานยาแล้วครับครับครับ
4: คุณหมอเขายังไม่ให้ยาค่ะ
0: ถูกต้องฮะ
1: ครับ
0: เป็นผมก็ยังไม่ให้ฮะก็แนะนำคุมอาหารไว้ก่อนติดตามอาการ
1: เดี๋ยวก็ยังไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเนาะทำใจให้สบายๆไว้ก่อนนะครับบางทีจิตใจเราคิดมากเครียดก็มีผลต่อความดันนะครับโอเคครับสบายใจได้ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ครับแล้วค่อยมีปัญหาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาใหม่เนาะพระราชไหนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับคุณหมอท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มนะดูแลตัวเองไปสักระยะนึงนะมีผลอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับเอาสายสุดท้ายด่วนเลยรีบโทรเลยครับสายสุดท้ายต้องรีบโทรนะครับเวลาเหลือประมาณ4นาทีนะครับ02-290-0473เดี๋ยวพอ5 ทุ่มแล้วคุณหมอจะออกอากาศทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะออกเฉพาะ Facebook ส่วนตัวของทางคุณหมอมาก่อนนะครับก็ตามไปฟังกันได้นะเป็นข้อมูลดีๆเล่ากันฟังเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
5: หมอฟังอยู่ครับ
1: ปิดวิทยุครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับ
5: ผมสวัสดีครับคุณหมอไม่ผมจะขอนิดเดียวคือกราบขอบพระคุณคุณบรมแล้วก็อาจารย์หมอเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งได้รับของแล้วครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรถามอาจารย์หมอครับผม
1: โอเคของได้รับเรียบร้อย
5: ครับผมนาทีใจคำที่อยู่ปทุมที่อยู่ดินแดน
1: มีนักส่งหนังสือไปป่ะ
5: ใช่ใช่ใช่
1: มีหนังสือของโอเคโอเคครับไม่เป็นไรฮะได้รับแล้วก็ดีใจด้วยขอบคุณมากครับ
5: แล้วก็ขอกราบครับนั่นแหละขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปภูเบศทุกคนทุกตำแหน่งทุกหน้าที่นะครับขอให้สู้สู้สู้ครับผมให้กำลังใจครับผม
1: ครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ2 นาทีสุดท้ายจะมีใครโทรมาไหมเนี่ยสั้นๆน่าจะพอได้นะต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดป่ะยังอยู่นี่ฮัลโหลได้ยินไหมครับเถินแทนฮัลโหลฮัลโหลคุยไหมไม่คุยนะโอเคไม่คุยก็ไม่คุยครับไม่ละโอเคจะคุยไหมเนี่ยผมตัดสายเลยแล้วกันเผื่อจะโทรมาใหม่สายที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้มันผมไม่ได้ยินคำตอบเลยนะรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ในสายแต่ว่าไม่คุยเนี่ยนะไม่พูดก็เลยผมเลยตัดสายไปแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับ
6: ได้ยินไหมครับ
1: ฮัลโหล
6: ได้ย
1: ินครับถามด่วนเลยครับ
0: เชิญครับ
7: ที่อยากจะถามว่าเวลาเราวัดความดันที่บ้านโอเคมันปกติแต่เวลาเราไปโรงพยาบาลทีไรอ่ะ
1: ขึ้น
7: ทุกทีเลยค่ะ
1: คุณหมออธิบายครับ1 นาทีครับ
0: เป็นเขาเรียกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะก็คือโดยหลักการก็คือเราจะต้องจดค่าความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูนะฮะหรือถ้าความดันที่บ้านดีก็อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะไม่ต้องปรับยาเพิ่มแต่ถ้าความดันที่บ้านมันมีขึ้นลงบ้างไปที่โรงพยาบาลก็สูงตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องเพิ่มยานะครับต้องจดความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูทุกวันเลยฮะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับผมเขาเรียกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะครับ
7: ตอนนี้หมอก็ให้จดอยู่แล้วก็หมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยาก็ยังทานเหมือนเดิม
1: สักระยะหนึ่งทำไปสักระยะหนึ่งก่อนครับ
0: ครับ
1: ครับผม
7: ค่ะ
1: โอเคเคลียร์นะเคลียร์นะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับโอเค
0: ขอบคุณ
1: คุณหมอครับให้คุณหมอไปเตรียมตัวออกอากาศทาง Facebook ต่อเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าประสบการณ์การสู้กับน้ำในที่ท่วมโรงพยาบาลภัยภูเบศนะครับแล้วก็เรื่องราวของสามก๊กนะเปรียบเทียบเรื่องราวความคิดต่างๆหลังข่าวเนาะไปติดตามข่าวต่อนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงจิสดาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
9: ายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า7,500,000 บาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า7,500,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาตยาอายุ31 ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26 ปีได้ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้ง2 รายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทธรุมหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทธรุมตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทธรุมสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
4: ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
5: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีนกกระเรียนตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปบินบินด้อมด้อมมองมองแถวกรงของเสือโคร่งตัวหนึ่งเสือโคร่งมันร้ายนะมันกินคนกินสัตว์แต่ไอ้เจ้านกกระเรียนมันไปด้อมด้อมมองมองมันไปหาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่กลัวความตายเลยหรือไม่นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันตาบอดแล้วถูกความอาฆาตแค้นทำให้ตาบอดมองไม่เห็นภัยอันตรายมองไม่เห็นทางออกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราวสตอรี่วิกฤตต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้ในการที่เราฟังธรรมานั้นธรรมฟังที่เป็นเรื่องราวสตอรี่นิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างนี่มันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่การกระทำซึ่งลักษณะที่เป็นเรื่องราวมีบุคคลมันเลยมีอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มาคล้ายๆกับเรื่องของเราลักษณะที่มีความเหมือนๆกันตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการพาใจให้ไกรกรวนเพราะมันฟังแล้วมันน้อมไปฟังแล้วมันเข้าใจในความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการไกรกรวนโดยอัตโนมัติไงพระพุทธเจ้าท่านจึงในบางครั้งในการเทศน์สอนของท่านนั้นก็จึงมีเหตุการณ์เหล่านี้มาปรารภเล่าให้ฟังเทียบเคียงกันได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้นั้นเรียกว่านิทานท่านผู้ฟังคำว่านิทานหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเหตุที่เกิดก่อนปรารภเหตุนี้เหตุนี้จึงได้พูดหรือแสดงเทศบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เกิดก่อนนั้นเรียกว่านิทานในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราแยกชุดข้อมูลให้ชัดเจนกันด้วยเพราะว่าบทบัญญัติหัวข้อธรรมะใดๆที่เป็นพุทธพจน์ในบางจุดนั้นนั่นคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบัญญัติเอาไว้ส่วนนิทานที่เป็นรายละเอียดเรื่องราวนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในอรรถกถาหรือว่าในฎีกาหรือว่าในอนุฎีกาซึ่งเป็นข้อมูลชั้นหลังๆชั้นรองๆลงมาจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเดิมเราแยกชั้นของข้อมูลให้ชัดจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราจะนำไปจดจำนำไปทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องในอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอย่างเช่นว่าสัตว์ทำไมพูดกันได้หรอพูดกับคนได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีประเภทเนี้ยหรือเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนั้นมันน่าพิสดารจังไอ้ความพิสดารความหลากหลายในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาเนี่ยก็จะมีเยอะทีนี้เราฟังแล้วชุดข้อมูลไหนมันสนับสนุนส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเราเอาจุดนั้นแยกชั้นข้อมูลให้ดีส่วนไหนที่ลงกันได้เทียบเคียงกันได้สนับสนุนกันดีส่วนไหนที่มันยังไม่ลงกันยังไม่เข้าใจนั่นก็ยกไว้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจในแง่ต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าก็ยกไว้เลยก
เพราะว่าเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมาไม่ใช่ส่วนหลักเป็นอย่างไรอย่างนั้นก็ได้แล้วเรื่องราวที่มีการบอกสอนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังมีหลากหลายมากมายเลยสามารถนำมาปรับใช้กับในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่มีมาในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในสังคมบ้านเราก็คือการที่เพื่อนที่มีความคุ้นเคยกันคบหากันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแต่พอมาทำธุรกิจเติบโตขึ้นเฮ้ยมีปัญหากันละมีความเห็นไม่ตรงกันละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองละทำไมเงินมันหายไปไหนไอ้ทำไมธุรกิจทำอย่างนี้ไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้จากคนที่รักกันสามัคคีกันคบกันดีกันเอ้าทำไมกลายเป็นแตกกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันถึงขนาดว่าแต่จะเรียกสำนวนไทยคือไม่ไปเผาผีกันอ่ะหน้าก็ไม่มองคุยก็ไม่อยากคุยไอ้ทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้เอ้าแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดนะพี่น้องเนี่ยบางทีพี่น้อง5ปีไม่คุยกัน10ปีไม่คุยกันแล้วทำไมไม่คุยกันอ่ะก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คุยกันได้เฉยอย่างเงี้ยนะก็งงเหมือนกันนะบางทีพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะพ่อกับลูกไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะหรือลูกกับแม่ไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรแต่ว่าก็ไม่คุยกันนะนั่นน่ะสิแล้วจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมมันมีทั้งที่ได้และไม่ได้หรือสำหรับบางคนนะท่านผู้ฟังงานประชุมญาติอย่างเงี้ยเช่นแต่คนจีนกับวันเจงเม้งไงหรือวันตรุษจีนเงี้ยนะแต่คนไทยก็เป็นช่วงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่ที่ว่าจะมานัดเจอกันคนไทยทั้งที่เชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นๆใดๆเขาก็จะมีวันที่จะมาเจอกันรวมญาติในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไปญาติฝ่ายนี้ทำไมพูดอย่างนั้นอันเดิมมันมีนะท่านผู้ฟังในครอบครัวในสังคมเรามันเป็นหรือแม้แต่ในที่ทำงานท่านผู้ฟังที่ทำงานที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเรียนจบมาด้วยกันทำงานด้วยกันเอ้าทำไปทำมาเอ๊ะทำไมแบบแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในที่ทำงานแบบไม่มองหน้ากันไม่ประสานงานกันแผนกนี้ไม่อยากจะไปคุยกับแผนกนั้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นอ่ะก็นั่นสิหรือแม้แต่บางทีเราย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายแผนกใหม่อาจจะเลื่อนตำแหน่งไปรับตำแหน่งใหม่เฮ้ยตอนแรกๆมันก็คุยดีนะในที่ทำงานใหม่ก็จะไปทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ชอบเราตอนไหนหรือเราไปทำให้เขาขัดเคืองตอนไหนที่ทำไมมันกลายเป็นมีปัญหากันไม่เป็นมิตรภาพกันมีความโกรธกันผูกเวรกันได้แล้วในเรื่องนี้เราจะจัดการอย่างไรวันนี้มีนิทานชาดก3เรื่องท่านผู้ฟังที่อาจจะนำมาเล่าให้ฟังได้นานแล้วนะเป็นหลายๆปีมากเลยล่ะเป็นเรื่องที่ประกอบกันเพื่อที่จะนำเสนอในประเด็นเรื่องของความสามัคคีการที่มิตรภาพมันจะแตกจากกันหรือมันจะเชื่อมกันหรือมันจะดีกันยังไงในเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเทศน์สอนไว้นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมมิตรภาพกุณฏินีชาดกมากุณฏินีนั้นก็คือนกกระเรียนนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของนกกระเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนส่งสารให้พระราชาในสมัยก่อนผู้ฟังตอนที่จะมีอินเทอร์เน็ตมีระบบคอมมิวนิเคชันแบบที่เรามีใช้ในปัจจุบันดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาใช้นกหรือไม่ก็ม้าในการที่จะส่งสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนกกระเรียนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นั้นท่านผู้ฟังให้กับพระเจ้า
โกศลในสมัยนู้นนะนั่นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วก็ครองราชย์อยู่ในเมืองพาราณสีโพธิสัตว์ในชาตินั้นดูฝังก็ได้มอบภารกิจส่งข้อความไปที่หัวเมืองเมืองหนึ่งเพื่อทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้กับนกกระเรียนตัวนี้นกกระเรียนตัวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีดูฝังในระหว่างที่มันเดินทางไปมันก็ไปตัวเดียวแต่ว่าลูกสองตัวของมันไม่ได้ไปด้วยมันมีลูกอยู่สองตัวนะจนนกกระเรียนเนี่ยนะปรากฏว่าลูกของมันที่อยู่ที่เมืองก็มีพวกเด็กในราชตระกูลที่เป็นเหล่าญาติของพระราชานี่แหละในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นญาติแบบไหนญาติสนิทหรือญาติไม่สนิทเช่นอาจจะเป็นลูกของมเหสีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละคือจริงๆในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสายตรงหรือสายไม่ตรงหรือสนิทไม่สนิทอย่างไรแต่ว่าเป็นพวกในราชสกุลมาเล่นในบริเวณที่นกนั่นมันอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นกับลูกนกด้วยอ่ะทีนี้เล่นกับลูกนกเล่นไปเล่นมาบีบมันแรงไปหน่อยลูกนกก็ตายลูกนกสองตัวของนกกระเรียนตายทั้งหมดในขณะที่ตัวแม่มันนี่ไปส่งสารส่งเอกสารส่งจดหมายให้พระราชากลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกฉันตายแล้วโอ้ลูกทั้งคนเนาะท่านผู้ฟังต่อให้เป็นนกก็เถอะมันก็เสียใจอ่ะมันก็เลยไปสืบแล้วว่าใครมาฆ่าลูกฉันถามคนนั้นถามคนนี้จึงได้ความว่าอ๋อไอ้เด็กพวกนี้อ่ะมันมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้างด้วยความแค้นท่านผู้ฟังคือความแค้นขึ้นสมองเนี่ยนะมันก็ทำให้ตาบอดตาบอดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตามองไม่เห็นนะแต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างมันมืดบอดไปเลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ฉันจัดการบ้างมีเสือโคร่งตัวหนึ่งตัวฝังก็เลี้ยงไว้ในราชสำนักเสือโคร่งตัวนี้มันดุมากไม่ได้ปล่อยทั่วไปเสือโคร่งตัวนี้เขาก็ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้มันหนีไปได้ให้มันอยู่แถบบริเวณนี้โดยเลี้ยงแบบว่าเอ้ยดูๆไว้แล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันแล้วกันแต่ปรากฏว่านกกระเรียนด้วยความแค้นนี่นะก็เลยหลอกล่อเด็กสองคนที่ฆ่าลูกตัวเองนี่นะให้เข้าไปใกล้ๆบริเวณที่เสือโคร่งนี่มันอยู่แล้วหลอกล่อด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนั่นแหละหลอกล่อเข้าไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บคืออยู่ในระยะที่เชือกมันจะไปถึงเนี่ยแต่เสือโคร่งมันยังไม่ทำอะไรยังไม่โผล่มาหลอกล่อเข้าไปใกล้ไปใกล้เสร็จปุ๊บคราวนี้กระโดดถีบให้เด็กสองคนนี้ล้มลงวางพอเด็กสองคนนี้ล้มลงเสือโคร่งเห็นจังหวะปึ้งเนี่ยกระโดดมัดเลยเด็กล้มลงมันก็หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันก็เลยถูกเสือโคร่งตะปบปึ๊บกัดคอปึ๊บกินกรวบกรวบเด็กสองคนตายเสร็จเลยตัวฝังพอแก้แค้นสมใจแล้วใช่ป่ะคือความที่แบบความอาฆาตความแค้นเนี่ยพอมันถูกปลดปล่อยออกไปมันเลยเริ่มเห็นว่าเอาแล้วแย่แล้วเราคือตอนก่อนทำเนี่ยมันไม่เห็นว่าอะไรปุ๊บฉันแค้นนี่ทำไมแกทำฉันต้องทำแกบ้างพอทำเสร็จปุ๊บอ้าวแย่แล้วท่านจึงบอกท่านผู้ฟังว่าคือความแค้นเนี่ยไม่ได้จะระงับด้วยความแค้นหรอกหมายถึงว่าแต่แกทำฉันมาฉันทำตอบแกพอทำตอบเสร็จปุ๊บรู้สึกสะใจอยู่นี่แต่เมื่อกี้ที่นี่สิทำไมมันยังไม่หายวะว่าไม่หายเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นอะรู้สึกถึงความผิดไงในการที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วความผิดมันตามหลอกหลอนอยู่ใช่ไหมล่ะพออึกขึ้นมาเอ้ยฉันมีความผิดนี่หว่าโอ้ยต้องเพ่นละทีนี้จะหนีก็ไปบอกพระราชาก่อนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วนั้นลูกของท่านฆ่าลูกของฉันก็เลยฆ่าลูกของท่าน
ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อนจะหนีกลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พระราชาเลยบอกโอ้อย่าไปอย่าไปอย่าไปไม่เป็นไรเราเจ้ากันแล้วเราเจ้ากันนี่หมายความว่าแต่คนที่ทำให้เกิดโทษแก่ท่านเนี่ยคือเด็กสองคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำตอบแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทำตอบคำว่าทำตอบเนี่ยระวังเป็นแก้แค้นนั่นแหละนะเอาด้วยลักษณะนี้เวรมันสงบระงับลงไปแล้วเจ้านกเรียนท่านอย่าไปเลยพระราชาว่าที่ไม่ให้ไปนั่นก็เพราะว่าต้องการจะให้อยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนี้ข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสายตรงก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไรก็ตามพอพระราชาบอกอย่าไปเลยอยู่ทำหน้าที่ต่อนกกระเรียนก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือมิตรภาพถูกทำลายแล้วเชื่อมต่อกันอีกไม่ได้นกกระเรียนว่าคือมันทำคืนกันแล้วอะแต่ว่าใจมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นกกระเรียนนะเขาบอกว่าใจไม่อนุญาตคือทางกายเราเจ้ากันแล้วก็จริงแต่ใจมันไม่ลงกันแล้วไงขอลาเถอะอย่าไม่อยากอยู่แล้วนี่คือลักษณะของนกกระเรียนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกฝั่งที่ใจเขาเป็นอย่างนี้แต่พระราชาบอกว่าเอ้ามิตรภาพของคนที่เป็นคนดีๆเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตมันถูกทำให้มันคลอนแคลนไปแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะในกรณีนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นล่ะด้วยความประมาทพลั้งเผลอใดๆก็แล้วแต่เกิดมันโอ้โหผิดพลาดไปแล้วหากเป็นไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีๆเป็นบัณฑิตเนี่ยนะเขาสามารถเชื่อมกลับต่อกันได้นะแต่ถ้าสำหรับคนพาลกับคนพาลนี่แต่กันแล้วเนี่ยมันต่อกันไม่ได้นะเหมือนภาชนะหม้อดินนี่พอแตกกันแล้วมันต่อกันไม่ติดนะแม้พระราชาจะอธิบายปานนี้ก็ตามนกกระเรียนก็ไม่ยอมดูฝังไม่อยู่หนีแต่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เรื่องนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต่อติดกันไหมในที่นี้นกกระเรียนกับพระราชาต่อกันไม่ติดต่อกันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการที่จะต่อติดได้ดูฟังมันต้องเป็นบัณฑิตทั้งสองฝ่ายบัณฑิตทั้งสองฝ่ายนี่คือยังไงสมมติเวรมันระงับกันไปแล้วใช่ปะคนหนึ่งก็ต้องรู้โทษคนหนึ่งก็ต้องแสดงโทษของตัวเองคำว่าแสดงโทษเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนอ่ะในกรณีนี้พระราชาก็รู้ว่าอ๋อเราปล่อยลูกของเราให้มันประมาทเองก็รู้ว่าผิดตรงนี้ใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยกโทษให้เขาอ่ะคือถ้าฝ่ายหนึ่งรู้โทษแสดงโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกโทษให้มันเชื่อไม่ติดการที่ไม่ยอมยกโทษให้ไม่ให้อภัยเนี่ยดูฟังไม่ใช่บัณฑิตนะแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้โทษของเขาแล้วนี่เราจะมาเอาโทษของเขามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วไงมันก็ต้องสลายไปก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยไอ้คนนั้นกลายเป็นคนบุกเวรเองก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นบัณฑิตด้วยกันแต่คนผิดรู้ว่าตัวเองผิดอะไรทั้งคนที่ฉันไม่ผิดคิดว่าฉันไม่ผิดก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือไปทำเขายังไงก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องของนกกระเรียนนี้ต้องฟังเชื่อมกันไม่ติดต่อกันไม่ได้และไอ้ความที่ว่าต่อกันไม่ได้นะทำให้เราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งด้วยในเรื่องนี้เขาเล่าอยู่สองช่วงเวลาในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในอดีตชาตินั้นแล้วก็ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยด้วยจิตใจที่เขายังเป็นอย่างนี้อยู่นะดูฟังไม่ได้พัฒนาชีวิตของตัวเองใดๆเลยนกกระเรียนยังไงเมื่อชาติก่อนนั้นก็ยังเป็นนกกระเรียนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ถ้านิทานชาดกเรื่องอื่นนะเราฟังอยู่บางทีอ๋อคนนี้เกิดเป็นนกกระเรียนชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อมาเกิดเป็นเทวดาคือจะมีการพัฒนาในชาติกำเนิดของตนไง
แต่สำหรับนกกระเรียนตัวนี้ตะวันไม่ได้มีการพัฒนาในชาติกำเนิดเลยน้ำซ้ำบางทีแย่ลงไปนิดหนึ่งด้วยในเรื่องกุณฏินีชาดกเนี่ยนกกระเรียนตัวเดิมนั่นนะในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาแล้วมันไปฆ่าลูกเด็กสองคนชาติปัจจุบันที่พระองค์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนกกระเรียนเหมือนเดิมน้ำซ้ำพอทำความผิดไว้ใช่ไหมไปฆ่าเด็กสองคนแล้วหนีไปเลยคราวนี้ไม่ต้องมาพูดคุยกันใดๆทำความเข้าใจอะไรเนี่ยไม่มีเลยไปเลยไม่ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่จะปรากฏเห็นออกมาในทางชาติกำเนิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเชื่อมกันไม่ติดท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่สองเป็นลักษณะที่

เราไม่รู้ก็ต้องผิดอยู่ดีถ้าผิดงั้นก็ปลงอาบัติแต่ว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดแล้วกันเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดเอ้าผิดแล้วจะแก้เอ้าบอกไม่ผิดเอ๊ะแล้วจะให้ยังไงจากแค่สองคนมากลายเป็นขยายไปสองกลุ่มคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนละคนจากกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นพระความขัดแย้งนี่ขยายต่อไปกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์วงมันเริ่มกว้างขึ้นไปอีกใช่ไหมครับว่าทะเลาะกันนี่วงกว้างขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยเริ่มจากห้องน้ำใช่ไหมท่านวังขยายไปโรงโบสถ์ละเพราะว่าถ้าเป็นภิกษุสองกลุ่มแบบอาจจะสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันไอ้กลุ่มนี้ก็ไม่อยากนั่งใกล้กลุ่มนั้นจากห้องน้ำแค่สองคนนะขยายไปถึงอุโบสถถึงศาลาก็ขยายไปถึงคารวะญาติโยมไปลงครัวอีกคราวนี้อ้าวกลุ่มนี้ก็เอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นเงี้ยอาจารย์นักแกทำไมเป็นเงี้ยไอ้พวกนี้ทำกับข้าวก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้พวกนั้นเก็บจานขยายต่อไปจากห้องน้ำไปศาลาปฏิบัติธรรมไปโบสถ์มาโรงครัวคราวนี้ออกนอกวัดไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอคฤหัสถ์มันกลับบ้านมันก็พูดให้ลูกเมียฟังอีกอันนี้ดูข้างบ้านฉันเป็นอย่างนี้เดินวิธีก็ทำธุรกิจด้วยกันติดต่อราชการกันเฮ้ยแกอยู่กลุ่มนั้นมันขยายต่อไปอีกท่านผู้ฟังไปถึงในครัวเรือนออกไปจนถึงในราชสำนักพวกข้าราชการที่ไปอยู่ฝ่ายนี้แกอยู่ฝ่ายนั้นนะเฮ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นงี้อาจารย์ฉันเป็นอย่างนั้นนะต่อกันไปมันไม่ได้ต่อกันไปจนถึงแค่มนุษย์โลกทั้งหมดต่อกันไปจนถึงพวกเทวดาที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายละฝ่ายเทวดาที่ดูแลคฤหัสถ์คนนี้ดูแลพระสงฆ์คนนั้นก็แบบไม่ลงรอยกับเทวดาที่ดูแลพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นใหญ่โตมากเลยคือเพราะว่าไม่ยอมรับคำผิดกันไงความผิดตัวเองไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้อภัยอ่ะก็ท่านผิดอ่ะอีกฝ่ายนี้ก็งั้นท่านผิดก็ไม่ให้อภัยมันเลยไม่ลงกันเลยเชื่อมกันไม่ติดจนกระทั่งความขัดแย้งบาดหมางนี่นะขยายไปจนถึงพวกเทวดาแม้พระพุทธเจ้าดูฟังพยายามจะประสานนะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้ใหญ่ว่าฝ่ายนี้ทำฉันอย่าฝ่ายนี้ว่าพูดให้ฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ยอมสามาระถึงขนาดว่าให้เอามานั่งด้วยกันสลับฟันปลากันนะก็ไม่ยอมไม่สามารถให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันอยากจะอยู่อ่ะใช่ปะอย่างถ้าลูกกับพ่อไม่คุยกันอย่างเงี้ยแม่นี่ก็พยายามจะประสานลูกพยายามจะประสานพ่อเอื้อมอ่ะก็ใช้คำนี้เอื้อมระอาพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเอื้อมระอาจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะตั้งใจคำนี้ที่อยู่เกลื่อนกลนกับด้วยฝูงช้างทั้งช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่ช้างหนุ่มช้างสาวโอ้ยวุ่นวายไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าคือเป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเรไรก็เหตุนี้แหละนี่เป็นพรรษาที่10ของการประกาศศาสนานะเหตุการณ์นี้เกิดตรงนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเริ่มคิดได้นี่ไม่ใช่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าหนีไปนะแต่เพราะว่าพวกชาวบ้านพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่หนีไปแล้วเลยไม่ให้อาหารไม่ถวายข้าวไม่ถวายน้ำไม่ให้การเคารพเหมือนเดิมทีนี้พอตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนหรือบอกว่าเหมือนทหารจะไปรบท่านผู้ฟังจะมีกำลังรบได้คุณต้องมีฝ่ายสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่าย

ไปสนับสนุนถูกตัดเสบียงไม่มีระบบที่ดีที่ถูกต้องกองทัพพังนะในความที่ว่าจะไปสู้จะมีมานะทิฐิอะไรเงี้ยมันไม่มีเช่นเดียวกันพวกภิกษุทั้งสองฝ่ายพอถูกตัดข้าวถูกตัดน้ำไม่ทันนานจิตใจก็อ่อนลงที่จะมีทิฐิมีมานะเหมือนเก่าไม่มีแล้วพอตรงนี้ในหนึ่งดวงพอตรงนี้ในหนึ่งเราฟังมาสองเรื่องเรื่องของทั้งนกกระเรียนและเรื่องของทั้งภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเห็นแพทเทิร์นหนึ่งไหมแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นว่าที่ว่าถ้าคนมันจะไม่ลงกันไม่พอใจกันโกรธกันนี่เพราะว่าความที่ไม่เสมอกันด้วยอะไรเห็นอยู่ไหมมันคือมุมมองทิฏฐิทัศนคตินั่นเองทัศนคติมันไม่ลงกันนกกระเรียนก็มีทัศนคติแบบนี้มุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ในขณะที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกลุ่มที่เป็นพระวินัยทรกลุ่มที่เป็นพระธรรมทรก็ความเห็นไม่ลงกันเพราะว่าความเห็นนี่จริงๆต้องใช้คำว่าทัศนคติมุมมองหรือทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เสมอกันมุมมองต่างกันจึงทำให้ไปกันไม่ได้คุณถามคือท่านผู้ฟังแล้วมุมมองเนี่ยมันเที่ยงไหมล่ะทัศนคติทิฏฐิเนี่ยมันเที่ยงไหมเมื่อแต่คนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างนั้นป่ะท่านผู้ฟังฟังธรรมะมาไม่ใช่วันแรกป่ะใช่ไหมดังนั้นรู้อยู่แล้วว่าพอมันไม่เที่ยงทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนี้ว่าฉันถูกเนี่ยฉันก็ทำตามวินัยอันนี้ก็ถูกฉันก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันเปลี่ยนได้อะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาบอกก็ท่านก็บอกมาตั้ง3รอบ6รอบแล้วไม่ใช่พระเทวดามาบอกไม่ใช่พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้มาบอกแต่เพราะอดข้าวเพราะว่าไม่มีกำลังสนับสนุนไม่มีเชื้อที่จะมาเติมทิฏฐินั้นเนี่ยให้มันมีกำลังอยู่เชื้อที่จะมาเติมทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นให้มันมีกำลังเนี่ยพอมันไม่มีเชื้อนะสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกฝั่งทิฏฐิมุมมองอะไรก็ตามถ้าไม่มีเชื้อมาเติมไม่มีเหตุมาเป็นปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมนะทุกฝั่งเรามีความเห็นตรงเรามีมุมมองที่ถูกต้องบางทีเพี้ยนได้บางคนเพราะว่าไม่ได้คบกันกัลยาณมิตรไปคบเพื่อนไม่ดีไปเป็นสายมูเอาเพี้ยนไปแล้วเป็นไปได้มีความเข้าใจมีมุมมองคลาดเคลื่อนไปที่สำคัญตรงนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันโจรนะโจรมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันกับโจรเขายังลงกันได้ยังสามัคคีกันได้เพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมเอ้าแล้วคนที่เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมจะลงกันไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะสิอีกคนหนึ่งบอกทำเพื่อประเทศชาติอีกคนหนึ่งว่าก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันเอ้าทำไมมันลงกันไม่ได้นั่นน่ะสิงงเงินปะท่านผู้ฟังไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยทำเพื่อรักษาศาสนาไอ้คนหนึ่งก็เนี่ยฉันก็ทำเพื่อรักษาศาสนาเหมือนกันศาสนาพูดเหมือนกันโอ้แต่ลงกันไม่ได้คืองงป่ะท่านผู้ฟังอีกคนหนึ่งบอกรักครอบครัวอีกคนหนึ่งว่าก็รักครอบครัวเหมือนกันฝ่ายพ่อก็รักครอบครัวฝ่ายลูกก็รักครอบครัวแต่ลงกันไม่ได้เออนั่นน่ะสิท่านผู้ฟังงงป่ะงงสิเพราะว่าที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยคือเขาไม่เหมือนกันที่ว่าทิฏฐิเหมือนกันเหมือนกันมันก็ว่าฉันยังถูกอยู่ถ้ามีมุมมองว่าฉันถูกเธอผิดยังไงมันไม่มีทางลงกันได้ท่านผู้ฟังต่อให้ว่าเพื่อศาสนาเพื่อชาติเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัทเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นความคิดไม่ใช่ทิฏฐิท่านผู้ฟังความคิดคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะคิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดไงก็เรียกว่าวิตกวิจาร
แต่ทิฏฐิมันลึกไปกว่านั้นทิฏฐินะไม่ใช่ว่าแค่ความคิดยกตัวอย่างพวกโจรนี่นะคือเขามีทิฏฐิที่ว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยโอเคเขามีทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยโอเคก็ปล้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันจะปล้นธนาคารอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ฉันจะปล้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อปล้นง่ายกว่าธนาคารปล้นยากอีกฝ่ายหนึ่งบอกธนาคารปล้นได้เงินมากกว่าร้านสะดวกซื้อได้เงินน้อยไอ้ความคิดเขาเนี่ยไม่ลงกันนะแต่ว่าที่ถี่เขาลงกันใช่ไหมแต่มันลงกันนี่คือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วบางทีเขาไปด้วยกันได้เพราะว่าทิฏฐิเขาตรงกันแต่ความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือถ้าตรงกันทั้งความคิดทั้งทิฏฐิด้วยนะทุกฟังมันก็ไปกันได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าทิฏฐิเป็นหลักแล้วตรงกันแล้วเนี่ยไอ้ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันอาจจะก็ต้องพัฒนากันนิดนึงต้องปรับความเข้าใจในเรื่องความคิดกันนิดนึงมันก็จะไปกันได้ง่ายแต่ปรับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าปรับทิฏฐิเนี่ยมันยากกว่าและทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันต้องมีไปลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีถูกเรื่องอะไรแล้วผิดเรื่องอะไรตรงนั้นแหละที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาลงกันไม่ได้ทุกบังแต่ไอ้รากลึกฝังอยู่อย่างนี้เนี่ยมันถูกเอาออกได้เพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงมันเนี่ยถูกตัดขาดตัดขาดในที่นี้ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องคำพูดว่าเอ้ยท่านถูกแล้วอ่ะเขาแหละผิดอย่างเงี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีปาปมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็มีกัลยาณมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยถ้ามีคนมาคอยพูดอยู่เรื่อยว่าท่านถูกแล้วเขาว่าผิดหลักการท่านถูกแล้วหลักการเขาผิดมุมมองนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่พอคนที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรมันเลยทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้นะวังปัญญามันก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิปัญญามันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีเราก็เกิดเมตตาเกิดอุเบกขาได้ก็เลยมีมุมมองที่ถูกต้องขึ้นมาว่าเราเนี่ยแหละผิดเขาถูกเราผิดเขาอาจจะถูกก็ได้แต่พอทิฏฐิทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมมันลงกันได้เลยให้ระวังมันดูนะสมมติว่าทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันนั่นแหละถูกเธอแหละผิดทำไมทิฏฐิเหมือนกันสองฝ่ายแต่มันลงกันไม่ได้ถูกปะในขณะที่ถ้าฉันผิดเธอถูกฉันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความคิดว่าฉันผิดเธอถูกเหมือนกันเอาเหมือนกันนี้ทำไมลงกันได้เพราะอะไรเขาจึงมีคำว่ามานะมาร่วมด้วยไงท่านผู้ฟังมานะทิฏฐิทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันมีมานะมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ในขณะที่ว่าฉันผิดเธอถูกคือมานะมันลดลงมานะในความที่ว่าฉันเป็นตัวเป็นตนฉันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถูกทำลายไปด้วยความที่ว่าเรานั่นแหละผิดพลาดได้คนเราผิดพลาดได้พอเข้าใจความข้อนี้ปึ้งเนี่ยมานะลดลงเลยมานะก็หล่อเลี้ยงทิฏฐิใช่ไหมล่ะพอมานะลดลงทิฏฐิมันก็เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สลายไปมีช่องว่างขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิคราวนี้เกิดได้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนกระทั่งว่าหมดปัญญานั่นแหละจะให้ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนี่คิดได้ขึ้นมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ประสานกันได้กลับเหมือนเดิมเอ้าทำไมกลุ่มนี้เขาประสานกันได้แตกกันแล้วแต่ว่าจนแบบพังยับจะเป็นเรื่องราวเป็นเคสสตูดี้ให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แต่ที่พังยับไปนั่นน่ะเขาก็สร้างกลับมาใหม่มีศรัทธาขึ้นใหม่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่กลับมาใหม่ได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันพังยับป่านนั้นระวังก็จะเป็นเรื่องที่3ในวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าคีคีติที่มีความแค้น
กับพระเจ้าพรหมทัตเรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีติเขาอยู่เขาดีๆท่านฟังแต่ว่าเป็นเมืองเล็กกว่าถูกเมืองใหญ่กว่าคือฝั่งของกาสีพระเจ้าพรหมทัตมารุกรานลูกราแล้วก็ยึดได้แล้วเพราะว่าตัวเองกำลังน้อยกว่าพระเจ้าทีคีติหนีภัยลี้ภัยไปอยู่ชายเมืองปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่ในกราบกลัวของพวกช่างปั้นหม้อไม่ให้ใครรู้จักแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์สงครามนี่แหละตั้งชื่อว่าทีฆาวุกุมารต่อมาภายหลังพระเจ้าทีคีติถูกจับได้ทั้งหมดเขาทำไมถูกจับได้ไงเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาไปมีธุระแถวหมู่บ้านช่างปั้นหม้อตรงนั้นช่างตัดผมที่เคยตัดผมให้พระเจ้าทีคีตินี่แหละคนตัดผมอ่ะแล้ววังเข้าใจมั้ยมันก็จำหน้ากันได้ว่าโอ้เนี่ยหน้าท่านเป็นอย่างนี้ตอนผมยาวเป็นอย่างนี้ตอนผมสั้นเป็นอย่างนี้ทรงผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้พอไปเจอพระเจ้าทีคีติปลอมตัวอยู่แถวบ้านช่างหม้อจำได้เลยคราวนี้ไปรายงานเอาความดีความชอบกับพระเจ้าพรหมทัตเลยก็ตามมาจับอ่ะขณะนั้นยังโชคดีที่ว่าทีฆาวุกุมารดูฟังไปทำกิจนอกเมืองอย่างหนึ่งไม่ถูกจับไปด้วยกลับมาเจอพ่อตัวเองถูกจับอยู่แล้วเขาไม่ได้จับธรรมดาเพราะว่าตอนนี้เป็นพระราชาที่ฉันไปยึดมานี่ฉันต้องฆ่าให้หมดสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จับเฉยๆแต่ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยในภายหลังตอนนั้นพระเจ้าทีคีติก็เห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในกลุ่มคนที่มาประชุมดูตัวเองถูกจับแล้วด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าจะแสดงตัวแล้วไปช่วยเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้หรอกทหารต้องเยอะแยะจะทำยังไงต้องซ่อนตัวไปก่อนไม่ให้แบบอย่าผลีผลามเลยเอาแล้วจะทำไงวันนี้รู้ตัวเองว่าตายแน่นอนพระเจ้าทีคีติให้โอวาทลูกก่อนโอวาทที่ให้ไหวเป็นว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเอายาวขึ้นก่อนนะดูฟังนะอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรพูดอย่างเงี้ย3ครั้งตะโกนขึ้นเลยในขณะที่ตัวเองก็ถูกจับอยู่เนี่ยถูกจับนี่ก็คือเอามือไพร่หลังมัดด้วยหวายอย่างหนากล้อนผมโกนผมพาเดินไปตามทางสี่แยกแล้วตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนออกมาประชุมดูกันวันนี้ฉันจะจัดการคนนี้นะนี่เป็นกบฏนะก็โทษอะไรก็หาใส่เข้าไปหมดแล้วนะไม่สนพระเจ้าทีคีตินี่ตะโกนขึ้นให้โอวาท3ครั้งทหารโอ้ยบ่นเพ้ออะไรบ่นเพ้ออะไรเอ๊ะก็งงใครคือทีฆาวุเขาก็ไม่รู้จักกันไงไม่รู้ว่ามีลูกแล้วทีฆาวุนี่เงียบเลยท่านผู้ฟังเงียบเลยเอาคำพูดของพ่อเนี่ยมาใคร่ครวญเลยโอ้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรโอ้นี่เตือนเราตัวตรงเลยนะเนี่ยถ้าเราปรีผลามตอนนี้นี่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็รู้เลยนะฟังรู้ปานนั้นก็ยังรักษาพ่อของตัวเองไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าทีคีตินั้นก็ถูกประหารนะเขาเอาออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้นะประหารคือตีด้วยท่อนจันทร์ก่อนแล้วก็ตัดคอตัดคอเสร็จปุ๊บบั่นเอาอวัยวะนี่ออกเป็น 4-5 ส่วนแล้วก็ฝังไว้คนละหลุมละหลุมเนี่ยนะโอ้ทางปานนั้นเพื่อไม่ให้แบบทำพิธีใดๆชุบชีวิตยังไงมาได้ในศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อกันอยู่ทีฆาวุคราวนั้นเนี่ยโอ้เสียใจมากพ่อตายแม่ตายด้วยเลยแกล้งทำเป็นไปตีซีกับพวกทหารยาม
เอาเหล้าเอาอะไรให้กินเรียบร้อยแล้วนะขุดสรีระของพระบิดาพระมารดาขึ้นมานี่แล้วก็มารวมกันแล้วก็เผานะทำชาปนกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอเรียนวิชาบังคับช้างจากอาจารย์ผู้ฝึกช้างของหลวงก็รอโอกาสระหว่างก็ไม่รู้จะทำคือชีวิตมันจะทำอะไรล่ะใช่ไหมมันก็เรียนวิชาความรู้อะไรต่อไปล่ะชีวิตก็ต้องดำเนินไปเรียนวิชาฝึกช้างฮีโร่กุมารก็มีนิสัยอย่างหนึ่งระหว่างตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้านี่เธอตื่นแล้วตื่นมาแล้วอยู่วันหนึ่งระหว่างมาขับร้องดีดกินคลอเสียงเชื่อยแจวอยู่ที่โรงช้างมีมาวันหนึ่งระหว่างพระเจ้าบรมทัตนี่เกิดแบบนอนหลับไม่สนิทคืออาจจะเนื่องด้วยความร้อนใจอันใดอันหนึ่งจากกรรมที่เคยกระทำมาเนี่ยนะคือการปกครองน้ำวังมันจะต้องมีเรื่องไปเบียดเบียนเขาว่าทำไมบางทีมันก็กลุ้มใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนหลับไม่สนิทตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าเหมือนกันทั้งเมืองนี่ยังเงียบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมเป็นเสียงพินเป็นเสียงร้องที่มันมีความมัน resonateในจิตใจของพระเจ้าพระมทัตนะคือมันมีความเศร้าอยู่ในเสียงนั้นนะมันกระเทือนใจพระเจ้าพระมทัตพอดีเพราะตัวเองก็มีความเศร้ามีความร้อนใจมีความแบบอารมณ์แบบเนี้ยพระเจ้าก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความขุ่นมัวแล้วก็ความกังวลใจความแค้นใจมันปนอยู่ในนี้เป็นอารมณ์เดียวกันพระเจ้าพระมทัตฟังนี่ก็โอ้ยซาบซึ้งใจมากว่านี่เป็นเพลงของใครมันไพเราะแท้เลยให้เรียกมาเรียกมาเสร็จปุ๊บอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนายช้างเหรอเอองั้นก็มารับใช้เราอยู่ในวังก็แล้วกันนี่หมายความว่าโชคชะตามันนำมานะทุกวันนะพอมารับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานอย่างดีได้เข้ามารับใช้ในฝ่ายในเข้ามาอีกนะจากที่รับใช้ทั่วไปก็มาเป็นทหารหมาเล็กมาเป็นดูหน้าห้องเลยล่ะพอมีความสนิทสนมกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่รับใช้มานี่ที่คาวุกุมารเนี่ยปฏิบัติตัวเองแบบไม่มีปัญหาเลยนะคือทำอย่างดีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะหน้าที่ไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการปฏิบัติงานทำได้อย่างดีหมดจนกระทั่งมีอยู่วาระหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้องขับรถออกไปเพื่อที่จะล่าสัตว์แล้วไอ้เจ้ากวางหรือเนื้อทรายที่ไปล่าเนี่ยมันเกิดวิ่งหนีไปทางหนึ่งอีกาวุกุมารก็ต้องรีบขับรถตามไปเกิดแยกจากกองทหารหลักคราวนี้เกิดแยกจากกองทหารหลักแล้วราชาตามไปตามไปโอ้เกิดเหนื่อยมันทั้งวันแล้วเนี่ยเลยขอนอนพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคราวนี้ที่กับบุกุมาก็จัดให้เสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนก็มานอนหนุนตักที่กับบุกุมารที่กับบุกุมารตอนนั้นหวังมันมีความคิดในใจว่าขึ้นมาหนึ่งว่าอ้าวโอกาสเรามาแล้วโอ้ยต้องรอโอกาสนี้มาตั้งนานเคยเพลงที่ร้องที่ดีดพินนี่นะมันสื่อถึงอารมณ์ที่ว่ามันจะอยากจะให้อภัยเขาแต่มันก็ให้ไม่ได้เพราะมันฆ่าพ่อเราอ่ะมันฝังลึกอยู่ข้างในลึกๆนี่นะมันเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกตั้งฟังแต่ตอนนี้มันมีโอกาสแล้วที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยยึดกองทหารยึดทรัพย์สมบัติต่างๆไปหมดเลยเนี่ยโอ้อยู่ต่อหน้าแล้วนอนหลับด้วยแม้ถ้าเราจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็อ้างว่าเกิดล้มเกิดอะไรมันไม่มีใครจะรู้ความจริงได้เลยจะชักดาบออกจากฝักจะแทงแล้วแต่ด้วยคำสั่งของพระเจ้าทีคีติสั่งไว้ก่อนตายนะฟังคำนี้มันก้องขึ้นมาในหัวพ่อบอกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวเอายาวขึ้นก่อนอย่าเห็นแก่สั้นเอาสั้นตามมาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร
ยาวคืออะไรหวังคำนี้ที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันตั้งแต่ตอนที่เสด็จพ่อตายใหม่ๆขัดกันยังไงยาวสั้นอย่าเห็นทั้งสองอย่างต้องจะเอาสั้นหรือจะเอายาวกันแน่ยาวหมายถึงอย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความผูกเวรอย่าให้อยู่นานรีบกำจัดออกไปเสียถ้าเวรนั้นผูกอยู่นานชื่อว่าเห็นแก่ยาวคุณต้องอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความคิดผูกเวรเนี่ยอย่าให้มันยืดออกยืดออกมันยิ่งมีกำลังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะคือถ้าเพื่อนมิตรลูกน้องเจ้านายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเกิดทำอะไรคือบางคนมันผิดพลาดได้นะผิดพลาดไม่ว่าจะได้จากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเกิดเขาผิดพลาดปุ๊บเอาเราก็เอ้ยทำงี้ไม่ถูกเนี่ยเลิกคบเลยถ้าอย่างนี้ชื่อว่าแตกร้าวจากมิตรชื่อว่าเห็นแก่สั้นก็หมายความว่าสองเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะคือเพราะเมืองเล็กมันไปหือเมืองใหญ่ได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นพันธมิตรกันเอ้าแต่สุดท้ายทำไมมันลบฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าล้างโคตรฉันด้วยโอ้ยอ้าวนี่คือมิตรแตกร้าวจากกันอะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาแล้วคือว่าเห็นแก่สั้นแต่ถ้าเวรเรายังผูกอยู่เนี่ยก็มีคำพูดว่าความแค้น10ปีชำระก็ไม่สายไอ้นี่เห็นแก่ยาวนี่นี่ไม่ถูกทีฆาวุกุมารเนี่ยได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมตอนที่พ่อมาตายต่อหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้คำพูดนี้ขึ้นอยู่ในหัวตลอดอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราจะผูกเวรเอาไว้ยาวๆชื่อว่าเห็นแก่ยาวถ้าเราจะทำมิตรภาพเพราะว่าทีฆาวุกุมารตอนนั้นก็มีมิตรภาพกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะมารับใช้อย่างเงี้ยมาคอยดูแลอย่างเงี้ยชื่อว่ามีมิตรภาพถ้าจะฆ่าเลยชื่อว่าเห็นแก่สั้นด้วยไรเวรที่ผูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวด้วยโอ้แล้วถ้าเราฆ่าพระเจ้าพรหมทัตไปแล้วเขามารู้ว่าภายหลังเราคือทีฆาวุกุมารพวกคนที่รักพระเจ้าพรหมทัตก็จะมาฆ่าเราอีกพวกคนที่รักเราก็จะไปฆ่าเขาอีกเวรเนี่ยไม่มีทางสงบลงได้เลยเธอคิดข้อนี้ได้ตัมบูฟังจึงเก็บดาบเข้าฝักปึ๊บแต่เดี๋ยวความคิดนี้มันแวบขึ้นมาอีกนี่ฆ่าพ่อฉันนี่ฆ่าพ่อฉันจะเป็นเรื่องต้องเอาคืนถ้าคุณจะเอาคืนคุณก็เห็นแก่ยาวถ้าคุณจะตัดมิตรภาพที่ว่าสร้างสมกันมาในช่วงรอบหลายปีนี้ก็ชื่อว่าเห็นแก่ฉันแล้วก็ชื่อว่าเป็นการจองเวรหมายความว่าก็ทำเขาก็ทำตอบไปเรื่อยๆเออพอคิดได้อย่างนี้ว่าเราก็จะไม่ทำตามคำที่พ่อบอกเก็บดาบเข้าฝากอีกท่านผู้ฟังเป็นอย่างเงี้ย3รอบจนกระทั่งว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นปึ้งเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอกาสนี้ถ้าหลุดไปนี่ไม่ได้เลยที่เขาคิดเลยคว้าศีรษะจับที่มวยผมนี่เลยนี่ท่านจะหนีไปไหนนี่ฉันจะฆ่าท่านแล้วฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติชื่อทีฆาวุโอ้แย่แล้วเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโอ้ยทำไงคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งจังหวะนั้นจะพึ่งใครทหารก็ไม่อยู่สมัยนั้นพระพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีจะพึ่งใครคือถ้าเรามีพระพุทธธรรมประสงค์นะจำไว้ว่าเรายังพึ่งพระพุทธธรรมประสงค์ได้นะหมายความว่าจังหวะที่ว่าเราจะตายแล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมเกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนทำร้ายแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันไม่รอดแน่แล้วเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารอดได้รอดได้นี่ก็คือ worst case นะคือรอดไปสวรรค์นะนั่นคือรอดหรือถ้ายังไม่ worst case รอดนี่คืออาจจะบาดเจ็บ
อาจจะแบบไม่ตายหรือฟื้นขึ้นมาได้จากแบบสลบไปอะไรอย่างนี้ยังไงก็รอดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่จุดนั้นพระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอเอากับนี่แหละพีกวุกุมารขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งให้ฉันเถิดขอท่านอย่าทำอันตรายฉันเลยขอเอาที่พึ่งคือขอเอาซึ่งหน้าเลยระวังที่พึ่งก็เอาคนที่จะทำร้ายเรานี่แหละเป็นที่พึ่งจ้ะตรงนี้มันเป็นซอฟต์สปอตของที่กวุกุมารระวังเพราะว่าพ่อสอนมาตลอดแล้วไงว่ายาว no สั้น no จองเวน no เอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้เขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาชีวิตละโอ้งั้นไม่เราไม่เอาชีวิตท่านคือเพราะว่าพระราชาในสมัยนั้นเนี่ยท่านฟังเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเนาะจะให้ชีวิตใครก็ได้จะเอาชีวิตใครก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันคอนทราสต์กันมากเนี่ยคือยาวสั้นชีวิตตายเงี้ยนะเอ้าคนที่จะให้ชีวิตกลับมาต้องขอชีวิตผู้มันเลยสะท้อนเข้ามาในจิตของทีฆาวุกุมารนะบอกว่าโอ้จริงๆท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเนี่ยเราต่างหากที่ว่าจะถูกเขาเอาชีวิตไม่ละเราขอชีวิตเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะมาขอชีวิตเราหมายถึงว่าเราให้ชีวิตแก่พระราชานี่แหละไม่ใช่ว่าพระราชาจะมาขอชีวิตแก่เราเราต้องขอชีวิตจากพระราชาพอสลับกันอย่างนี้ตำหวังก็เลยทำไมต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตแก่กันและกันหมายถึงที่ขาวุกุมารก็ให้ชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เอาชีวิตของที่ขาวุกุมารด้วยการลงโทษใดๆสัญญากันและกันให้ชีวิตแก่กันและกันไม่ทำร้ายกันพอมาภายหลังกลับถึงราชสำนักแล้วอภัยโทษต่างๆให้กันเรียบร้อยแล้วบอกทั้งพวกอำมาตย์อะไรให้ทราบด้วยรู้ถึงความที่พระเจ้าทีคีติให้โอวาทยาวคือยังไงคือการใหญ่จองเวรให้ยืดเยื้อสั้นคืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักการไม่ผูกเวรคราวนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะชีวิตเท่านั้นท่านผู้ฟังยังได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตแต่งงานด้วยยังได้คืนเมืองโกศลคืนด้วยเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่มีลูกชายไงก็เลยให้ลูกสาวของตนเองแต่งงานกับทีฆวุกุมารซะแล้วก็ให้เมืองโกศลเดิมนั่นแหละไปครองได้จากเรื่องที่3เนี่ยทำให้เราเห็นท่านผู้ฟังว่าการไม่ผูกเวรการที่จะสามัคคีกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบพังวายป่วงกันไปข้างหนึ่งแล้วจึงค่อยมาดีกันอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นคือถ้าเราคิดได้เร็วปรับตัวได้ทันแล้วความเสียหายมันไม่มากจึงฝากไว้ทั้งฟัง3เรื่องเรื่องของนกกระเรียนกุนตินีชาดกเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีปีแตกกันด้วยทิฏฐิไม่เหมือนกันแต่พอปรับทิฏฐิลงกันได้ก็เข้ากันได้ใหม่อีกแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วและเรื่องที่3คือทีฆวุกุมารที่ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นและไม่ผูกเวรนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600 บาทต่อวัน
8: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
7: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
9: นาวาอากาศเอกสกันอุดลผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งข้อมูลจาก trip.com group พบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
7: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสายชนนีซังคุณสุกเกษมกล้ารบนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะคะใครติดตามรายการข่าวยามเช้านะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าเราสองคนแบบนี้ตั้งแต่เช้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมขึ้นไลฟ์แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของตีข้องร้องข่าวซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับคุณปูบุญมาสีหมาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาตีข้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมมีประกาศออกมานะคะตั้งแต่5ที่ผ่านมาบอกว่าในวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะลักษณะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งแล้วก็มีผลกระทบตามมาตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะในวันนี้ค่ะ9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเช่นกันนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เช่นกันค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะคะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในวันที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวรายการข่าวยามเช้าเราก็จะมาอัปเดตเป็นรายวันให้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนกันนะคะหลายๆภาคเนี่ยฝนลดลงแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนอยู่ประมาณ 10% นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะส่วนในภาคใต้ค่ะที่ทางฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% และในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งถึง 60% นะคะใครอยู่ในเขตที่ฝนน่าจะตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็มีคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ทางภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามในเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะคะในเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆเลยนะ
0: คะ
1: เห็นหลายจังหวัดเนี่ยส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้โหฟ้าโปร่งนะฟ้าใสตั้งแต่เช้าเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะเคลียร์เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะคะเรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองค่ะก็มีความชัดเจนของการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าฝนน้ำท่วมนะคะในช่วงปี2569นี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของครม.ค่ะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อมอีก 5,000 บาทนะคะคือต้องแยกกันถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย 9,000 แต่ถ้าน้ำล้อมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ 5,000 แต่ก็มีเรื่องของ ระเบียบกฎเกณฑ์อีกนะคะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเพื่อให้ชาวแฟลตคลองจันทน์เนี่ยคลายความกังวล นะคะแล้วก็หลังจากที่มีการออกข่าวมามีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนขึ้นมาค่ะท่านอธิบดีปภ.นะคะท่านก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้ไปสำรวจแล้วยืนยันว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศที่สิงคโปร์นะคะท่านก็ประชุมซูมเข้ามาค่ะมาอย่างที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปภ.เองก็ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อที่จะได้นำส่งให้กับธนาคารออมสินแล้วก็มีการตรวจสอบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เร็วที่สุดค่ะกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เองก็ได้อธิบายออกมาค่ะว่าหลักการภาพรวมของการพิจารณาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยานะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวคลองจันทน์อยู่แล้วแล้วได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงปลายต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางราชการค่ะเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของน้ำนะคะเราไปต่อกันที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้มีการทยอยลดระบายน้ำลงเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนนะคะก็เริ่มลดลงแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่ชาวท้ายเขื่อนตอนนี้ยังคงตั้งกัดสูงนะคะยกของหนีน้ำรับมือฝนตกซ้ำค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรามีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมนะคะระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในตำบลโพนางดำออกนะคะที่อำเภอสัพพยาซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงมีพื้นที่ประสบภัยกว่า7ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,412 ครัวเรือนอีกทั้งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเวลานานตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะทางนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกก็ได้มีการเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการจัดหาถังอุปโภคบริโภคห้องสุขาและกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้อพยพริมถนนสายคันคลองมหาราชพร้อมกับประสานขอสนับสนุนน้ำ EM มาราดปรับสภาพน้ำเสียค่ะรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะนายพิรมโถสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมนั้นลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็คือเมื่อวานลดลงไป40เซนติเมตรโดยทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ วางไว้วางใจไม่ได้นิ่งวางใจนะคะก็ยังมีการเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั้นมักจะประสบกับภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน 2-3 รอบค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมนำสิ่งของลงจากที่สูงแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนที่จะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของมาตรการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูดูแลแล้วก็เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางด้านของกรมการค้าภายในเองนะคะก็ผนึกกำลังกับเอกชนค่ะมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะการตรึงราคาวัสดุเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าแม้แต่รถนะคะที่ซ่อมแซมรถด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นการบริการช่างในราคาพิเศษช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจะต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ก่อนค่ะมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้ารวมไปถึงอะไหล่ให้เพียงพอด้วยค่ะพร้อมที่จะกระจายลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะตามความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยนะคะมี3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นะคะก็ตรึงราคาไว้นะคะที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็น CP Extra แล้วก็ Power By Power Mall Central แล้วก็ Big 4ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Fit Auto Be Quick นะคะ Auto BackToyota Ford Isuzu ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทางด้านของโมบายเองก็เช่นกันนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมเองก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมแซมนะคะฟรีมีราคาพิเศษก็มีหรือแคมเปญเก่าแลกแคมเปญใหม่ของเก่าแลกของใหม่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาแลกของใหม่หรือแม้แต่โปรแกรมผ่อนชำระพร้อมกับจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นร้านธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นก็มีหรือว่าระดับภูมิภาคส่วนกลางมีหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะไปตรวจสอบราคานะคะหรือว่าเงื่อนไขก่อนซื้อราคาซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะที่กรมการค้าภายในค่ะสายด่วน1569ค่ะโทรได้ฟรีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่าเอ๊ะมีการโกงราคาขึ้นมานะราคาไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าราคาขึ้นกว่าปกติแบบนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะ1569ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะ
0: ไปที่เรื่องต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะมีการประชุม IMF นะคะเป็นการประชุมใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วนะคะพร้อมกับประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการด้วยค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ

0: เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมนะคะก็คือคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวัน work from home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะและในส่วนของวันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็แนะนำให้ work from home นะคะส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมหลักนั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางค่ะรวมไปถึงให้ท่านเนี่ยวางแผนการติดต่อกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเป็นการขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติแต่ทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารในกรุงเทพให้หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะคะสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโดยจะเลื่อนประชุมไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะปกติเขาประชุมกันวันอังคารนะคะก็เลื่อนไป1วันค่ะโดยทางท่านโฆษกยังกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็คือการประชุม IMF นี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตลอดจนต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในช่วงตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะเดี๋ยวคุณปูจะมาบอกให้ฟังนะว่าเหรียญที่ระลึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
1: เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักออมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเนี่ยนานๆมีทีนะคะสำหรับเหรียญออมนี้แล้วก็มีความสวยงามมากนะ
0: คะ
1: ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีแบบเหรียญ100บาทก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกับคุณปูบุญมาสีมาศกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนค่ะทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเองก็ตามนะคะไปตรวจสอบรายชื่อของท่านหน่อยค่ะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งหลังจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากน้ำท่วมแนะนำว่าอย่าลืมหลักฐานแสดงตัวตนด้วยนะใครที่จะเลือกนะคะไปดูรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะหรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในการเลือกตั้งได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะหรือว่าจะไปดูในระบบของ e-service ก็ได้นะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ e-service ของผู้ประกันตนค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus ค่ะ LINE ช่องทาง LINE@SSO ไทยค่ะหรือสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานะคะทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้ค่ะในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมใจกันนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานตัวเองไปให้พร้อมด้วยนะคะ6นาฬิกา27นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพักสักครู่นะคะแล้วก็ติดตามตีของร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวยามเช้า
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ

0: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแล้วครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วย และจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbesเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟ Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับและนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนักวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเผยแล้วครับว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับ แล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02059-4999ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วน และอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้องและสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระ พร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6:49 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะคะเมื่อสักครู่ใครที่ติดตามคุณปูบุญมาสีมาก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะเสียงเพราะๆเสียงดังๆนะเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านคุณธงชัยสั่งปล้องค่ะบอกว่าชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวขอบคุณมากค่ะคุณสุนทรเหมือนกันนะคะบอกว่าตีคล้องร้องข่าวครับขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงเลยค่ะบอกว่ากำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะแดดจัดแต่เช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะคุณธงชัยสัมพันธ์คุณนิคมสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะคุณคมสันนะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองคุณน้ำผึ้งคุณวันดีบอกว่าสวัสดีคุณปูด้วยนะคะอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแม่น้ำทุกสายเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมคะคุณสุพิชค่ะบอกว่าบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่เช้านี้นะคะมือนี่เนี่ยแจ่มใสทองฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิ24องศาแม่ชัดเจนเลยนะคะ
1: ค่ะคุณพงษ์ชยานะคะบอกว่านครปฐมอากาศดีครับเข้าฟังพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณประเทืองคุณสุรัชชาคุณประคองนะคะก็สวัสดีทีมงานกันมาแต่เช้าแบบนี้นะคะ
0: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าที่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาคุณประกิตเช่นกันนะคะ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นวันสำหรับใครที่เริ่มกินเจนะคะวันนี้วันแรกสำหรับการล้างท้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพที่จะรับประทานเจในวันพรุ่งนี้10-18ตุลาคมกินเจนะคะทั้งหมดใครที่จะรับประทานเจก็เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าปรุงเองได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาหารที่มาปรุงเนี่ยผักต่างๆต้องไม่ฉุนด้วยก็เป็นไปตามหลักการของเจนะคะ
1: ค่ะไปที่ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะทางธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบX นกกระซิบนะคะก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะโดยวงเงินนี้นะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือeffective rate นะคะ 16.2% ต่อปีค่ะอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถไปสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครกดสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะก็เป็นสินเชื่อชื่อสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะบอกกันอีกทีค่ะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ขับรถมาทำงานเติมน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนา
1: ะ
0: ใครที่โอ้โหรู้ทันก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85มีผลตั้งแต่ช่วง5:00ที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปเติมตอนนี้ก็อยู่ในเรทใหม่แล้วไม่ใช่เรทเก่านะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคุณพีเขาเติมมาแล้วนะเต็มถังมาแล้วใช่ไหมรู้ทันตลอดนะคนนี้ นะคะเอามาดูเรื่องของการ เตรียมความพร้อมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการประชุม Princess Cup Thailand 2026นะคะเดินหน้าเตรียมงานทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีการชูสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านของนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะคณะกรรมการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess CupThailand 2026ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการแข่งขันนะคะสามารถที่จะต้องบอกว่าทางด้านของประธานในการประชุมเองเขาก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทัพนักกีฬาไทยด้วยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งนี้นะคะซึ่งคว้ามาได้เนี่ย18เหรียญทองด้วยกันค่ะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากค่ะสำหรับตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะท่านเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณมาด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand 2026นั้นถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะแล้วก็จะดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยรายได้นะคะกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบกำหนดการพิธีการการเปิดการแข่งขันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานนั้นนะคะคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการในด้านการแข่งขันพิธีเปิดพิธีปิดสถานที่หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลกิจกรรมร้านค้าต่างๆการบริหารการแข่งขันนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องประสานงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ปิดท้ายกันที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะพาไปงานวิจิตรไทยแลนด์ค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ณหอโหวต101อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะงานนี้ก็มีแสงสีเสียงให้ได้ดูกันรวมถึงการแสดงต่างๆนะคะจัดตั้งแต่เวลา17จริงๆคือจัดทั้งวันเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปชมแสงสีเสียงนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาเลยค่ะ
0: ค่ะขอโหวต101นะคะเอาละค่ะ6นาฬิกา58นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคู่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมพร้อมทีมงานสวททุกท่านนะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000บาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน